0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ปภ.แจ้ง76จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้คุณยวัติดาผู้คำนวณรายงานครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน76จังหวัดทั่วประเทศรวมไปถึงกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง20กันยายนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการประสานทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อที่จะลดผลกระทบจากเหตุอุบัติภัยให้ได้มากที่สุดรวมไปถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้รับทราบล่วงหน้าและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางการอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ผ่านทางปภ.รับแจ้งเหตุ1784สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยผ่านทางแอปพลิเคชันยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ส่วนที่จังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีคำสั่งด่วนไปยังนายอำเภอปัวหลังได้รับรายงานว่ามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในช่วงดึกโดยสั่งการให้เร่งประเมินสถานการณ์ฝนและระดับน้ำพร้อมทั้งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยโดยทันทีด้วยเมื่อเวลา 22:00 น.คืนที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอบ่อเกลืออำเภอปัวอำเภอท่าวังผาและพื้นที่ใกล้เคียงส่งผลให้หลายจุดยังมีฝนตกสะสมและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยมีการแจ้งเตือนในพื้นที่เป้าหมายอำเภอปัวได้แก่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงบ้านร้องบ้านขอนตำบลปัวทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทางจังหวัดได้ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนแล้วและมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
6: คริสติโน่โรนัลโดดาวยิงกัปตันทีมชาติโปรตุเกสออกมาเรียกร้องให้องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีบทลงโทษแบนบรรดาแฟนบอลที่ใส่เสียห้ามเข้าสนามฟุตบอลตลอดชีวิตหลังมีแฟนบอลบางส่วนได้ตะโกนชื่อเดียโก้โชต้าใส่รูเบนเนเวสในเกมลีกของซาอุดิอาระเบียทั้งนี้กลุ่มแฟนบอลที่ไร้จิตสำนึกได้ตะโกนคำว่าโชต้าซ้ำๆหลายครั้งเพื่อมุ่งเป้าไปที่รูเบนเนเวสมิดฟิลด์ชาวโปรตุเกสของอัลฮิราลซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของโชต้าเป็นการทำลายขวัญกำลังใจของเนเวสตลอดทั้งเกมผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเกมกลางสัปดาห์รายโยบาเยเกโนชนะเอสปันยอนที่เหลือ10คน2ต่อ1อาราเบสแพ้บาเลนเซีย0ต่อ1เอลเช่แพ้เรอัลมาดริด2ต่อ3ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพประเทศอังกฤษรอบที่3เวสต์แฮมยูไนเต็ดแพ้ฟูลแลม2ต่อ3เรดดิ้งแพ้เบรนฟอร์ด1ต่อ2อีสต์วิชทาวน์แพ้อาร์เซนอล2ต่อ4และลิเวอร์พูลชนะทอตแนมฮอตสเปอร์3ต่อ1สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
7: ทุกครั้งที่เราโกรธคือการสูญเสียเวลาแห่งความสุขอยากเห็นคนไทยยิ้มได้ในทุกวันด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

วงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีและยะลาระหว่างวันที่15ถึง18กันยายน2569อย.คุมเข้มปากกาลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นเริ่มมีผลแล้วตั้งแต่บัดนี้หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับทีมเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและปฐมพยาบาลเติมความรู้กำลังพลก่อนเดินทางปฏิบัติราชการสนามผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่71กองทัพบกต้อนรับรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4กองทัพบกสหรัฐสานต่อความร่วมมือทางทหารยกระดับขีดความสามารถการรบหลายมิติตำรวจนอร์เวย์บุกค้นบริษัทเทเลนอร์ยักษ์ใหญ่โทรคมนาคมสอบปมเอี่ยวก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติในเมียนมาตลาดหุ้นเอเชียยังร่วงน้ำมันพุ่งกว่า 1% นักลงทุนจับตาตะวันออกกลางร้องชะลอพัฒนา AI จับตาประชุมธนาคารกลางสหรัฐและญี่ปุ่นสัปดาห์นี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: สวัสดิ์ครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้วันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสาคนครับ
0: ครับผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังนะครับพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะฮะคุณมาศณัฐมนต์ภักดิ์ธนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโภชมาศวิจิตรนะครับก็ทักทายกันด้วยบทเพลงของฝนแต่ว่าอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับเรามีสถานการณ์เรื่องของฝุ่นละอองนะครับไฟป่าหมอกควันนี่แหละที่มันลอยข้ามแดนมาและดูเหมือนว่าตอนนี้จะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคใต้ก็คือที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในพื้นที่จุดชมวิวคอหงแล้วก็ในพื้นที่ของหาดใหญ่เนี่ยนะครับก็เผชิญกับเรื่องของฝุ่นละอองหมอกควันจากทางตอนใต้ของเกาะสุมาตรานะครับก็บอกว่าทัศนียภาพในขมุขมัวมาก
1: ๆ
0: นะฮะในพื้นที่แล้วก็ในส่วนของสิงคโปร์เองนะฮะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
1: โอ้แสดงว่าวงกว้างเลยนะฮะ
0: ถูกต้องครับเขาบอกว่าค่า AQI เนี่ยพุ่งที่สิงคโปร์นะฮะขึ้นไปที่181อาจารย
1: ์โอ้โห
0: ถือว่าสูงมากๆนะครับ
1: นี่ก็มาจากอินโดนีเซียใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับเกาะสุมาตรานะครับจังหวัดสงขลาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: ครับ
1: เรื่องของ PM 2.5 บางคนก็คิดว่าหน้าฝนคงจะไม่มีอะไรใช่ไหมถ
0: ้
1: าฝนตกลงมาแล้วแต่ว่าถ้าเกิดมีแบบนี้มีสถานการณ์ไฟป่าแบบนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับโดยเฉพาะ บางคนแสบตาแสบจมูกเลยนะ
0: ก็เนี่ยก็บอกว่านักเรียนในพื้นที่เนี่ยนะครับก็บอกว่าแสบจมูกแสบตาแสบผิวไปหมดเลยเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งก็ต้องหาพวกแมสแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันนำมาใช้แล้วก็ในส่วนของการขับรถขับจักรยานยนต์ในส่วนของการทำกิจกรรมกลางแจ้งของสงขลาในขณะนี้ก็บอกว่ามันก็ทำไม่ได้ตามปกติอ่ะเพราะว่าในส่วนของฝุ่นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนจริงๆครับ
1: กับระบบทางเดินหายใจเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสิ่งเหล่านี้เข้าไปเนี่ยบางคนอาจจะแพ้บางคนอาจจะส่งผลให้สุขภาพรวนไปเลยก็ได
0: ้ถูกต้องครับ
1: เนี่ยครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้น้องๆนะครับเด็กๆที่เลิกเรียนนะครับงดการเล่นกลางแจ้งก่อน
0: ครับ
1: นะเข้าไปอยู่ในที่พักที่อาศัยแล้วก็ที่สำคัญถ้าออกไปข้างนอกไปทำธุระปะปังก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะครับ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของคุณผู้ฟังนะครับถ้าติดตามในพื้นที่ไหนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่สงขลาหรือว่าในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยได้รับผลกระทบหรือเปล่า
1: ครับ
0: เนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยบอกเราสองคนกันหน่อยนะ
1: ครับ
0: ว่าเอ๊ะโดนผลกระทบจากเรื่องของตอนไฟป่าทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราอินโดนีเซียไหมแล้วสถานการณ์ในพื้นที่ที่ท่านอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างที่เพจ Army Radio ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับ
1: ได้ครับนะฮะทุกท่านที่เข้ามาแล้วก็มาแสดงความคิดความเห็นกันได้ทักทายกันในยามเช้าวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะครับ
0: ครับ
1: หลายคนก็ติดตามนะครับพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศเวียดนาม
0: ใช่ครับ
1: ชื่นชมพระบารมีล้นเกล้าล้นกระหม่อมของทั้งสองพระองค์นะครับเมื่อวันก่อนนี้ก็เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสภาแห่งชาติบริเวณจัตุรัสบาดินกรุงฮานอยโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยานะครับรอรับเสด็จโดยประธานาธิบดีก็กล่าวนะครับว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้มาเยือนตามคำทูลเชิญแล้วก็ดีใจที่ได้รับเสด็จอีกครั้งนึง
0: ครับก็ในโอกาสนี้นะครับทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการที่บริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีทรงรับการถวายความเคารพจากทหารกองเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยฝ่ายเวียดนามนะครับเขามีการจัดยิงสลุดจำนวนทั้งหมด21นัดผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังตรงตรวจแถวทหารกองเกียรติยศและพร้อมกันนี้นะครับประธานาธิบดีของเวียดนามเนี่ยนะครับเมื่อสิ้นสุดลงในส่วนของทหารกองเกียรติยศได้มีการกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามซึ่งแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยนะครับมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรณไมสมบูรณ์แข็งแรงครับ
1: ครับก็อ่านว่าอย่างนี้นะจุกหย่าวัวแขวน
0: นะนี่แหละครับ
1: เป็นภาษาเวียดนาม
0: เป็นภาษาเวียดนามถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับ
1: แล้วก็มีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีและภริยานะครับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นะครับระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนคือวันนี้เป็นวันสุดท้าย
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับโดยประธานาธิบดีก็กล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีของทั้งสองประเทศในการร่วมเฉลิมฉลองครบวาระ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและก็นับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาตินี้ก็แนบแน่นนะครับซึ่งก็จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนด้วย
0: ครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสตอบในส่วนของประธานาธิบดีนะครับทรงตรัสบอกว่าขอบใจในการต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งนะครับแล้วก็เชื่อว่าทั้งสองประเทศจะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงแน่นแฟ้นกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถารกับภริยาประธานาธิบดีโดยได้มีการพระดำรัสนะครับว่าการเสด็จในครั้งนี้พระองค์ก็รู้สึกอบอุ่นพระชารุไทยนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีของเวียดนามก็ได้มีการกล่าวทูลต่อเสด็จว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นโอกาสอันดีนะครับในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศครับ
1: ครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายเลมิงหึงได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามรัฐบาลและก็ประชาชนชาวเวียดนามรอคอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการซึ่งในการเยือนครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านของทั้งสองประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบว่ายินดีที่ได้กลับมาเยือนและก็ชื่นชมที่ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกระดับเชื่อว่าการเยือนในครั้งนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่มีอยู่ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นในเวลาต่อมาพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเจินแทงเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับถ้าใครได้ติดตามทางเพจ Army Radio ก็จะได้ชมพระบารมีและในส่วนของบรรยากาศที่ประเทศเวียดนามนะครับในช่วงที่ผ่านมานะฮะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังครับที่ทำเนียบองคมนตรีนะครับพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีล่าสุดท่านเป็นประธานในพิธีเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46ฉบับพระราชทานมอบให้แก่ในส่วนของปลัดกระทรวงมหาดไทยจำนวน 9,323 เล่มด้วยกันสำหรับเชิญไปมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในแต่ละพื้นที่ก็เรียกได้ว่าทั่วประเทศเลยนะครับโดยมีทางด้านของนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนก็ร่วมในงานนี้ด้วยนะครับซึ่งพิธีในส่วนของการมอบสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนเล่มที่46เนี่ยเขามีทั้งหมด8เรื่องด้วยกันนะครับก็จะประกอบด้วยเรื่องของศิลปะการแทงหยวกนะครับหาชมยากแล้วเดี๋ยวนี้นะครับประเพณีตามเทศกาลของชาวคริสต์นิกายคาทอลิกกฎหมายการศึกษามีเรื่องของหญ้าทะเลมีเรื่องของมะม่วงรถไฟฟ้าใต้ดินกล้องโทรทัศน์อวกาศแล้วก็โรคไข้เลือดออกนั่นเองครับ
1: ครับสารานุกรมที่ผมชอบมากเลยนะเพราะว่ามีทั้งภาพมีทั้งเรื่องราวอธิบายเอาไว้นะครับเป็นความรู้ที่บางคนอาจจะไปคิดว่าเดี๋ยวนี้หาไม่ยากทาง Google ทางช่องทาง Search Engine ต่างๆก็หาได้แต่ว่าการที่รวบรวมเป็นเล่มสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนแบบนี้เนี่ยเหมาะสำหรับนักเรียนจริง
0: ๆครับ
1: ตลอดถึงผู้ที่เขียนตำรับตำรานะครับใช้สำหรับอ้างอิงก็ยังได
0: ้ครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่อ้างอิงได้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เรียกว่าเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเรื่องของรายละเอียดต่างๆในเรื่องที่เขาได้มีการเขียนมาเนี่ยถือว่างดงามนะครับในเรื่องของภาษาเรื่องของความครบถ้วนในรายละเอียดนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เนี่ยฮะก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษานะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้โปรดพระราชทานนะครับให้กับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้ว่าราชการทั่วประเทศนะครับได้นำไปแจกจ่ายต่อไปนะครับในส่วนของกองทัพบกนะครับพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกก็ให้การต้อนรับพลจัตวาเอ็ดวินแมทไทเดสรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4กองทัพบกสหรัฐณกองบัญชาการกองทัพบกนะครับเพื่อ หารือแนวทางกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารท่ามกลางสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ทวีความซับซ้อนขึ้นคร
0: ับซึ่งในโอกาสนี้นะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านก็กล่าวชื่นชมบทบาทของฝ่ายความมั่นคงกองทัพบกสหรัฐนะครับในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์อันดีของกองทัพทั้งสองประเทศก็เพื่อเป้าหมายร่วมกันนะครับเรื่องของการรักษาความมั่นคงและก็เสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพร้อมกับเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสานต่อความร่วมมือทางการฝึกกองทัพบกไทยแล้วก็กองทัพบกสหรัฐเนี่ยนะครับเรามีการฝึกที่สำคัญโดยเฉพาะนะครับการฝึกที่ใหญ่ที่สุดอย่างคอบราโกแล้วก็อีกหนึ่งก็คือที่เรารู้จักกันดีก็คือเรื่องของฮานุมานการ์เดียนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเวทีในการพัฒนาทักษะแล้วก็เสริมสร้างขีดความสามารถของกำลังพลเพื่อบูรณาการนะครับทั้งเรื่องของเทคโนโลยีทางทหารการปฏิบัติการรบในหลากหลายมิติแล้วก็เรื่องของความร่วมมือในอนาคตที่สำคัญเนี่ยเขามีการมุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาการถ่ายทอดขีดความสามารถด้านยานเกราะร้อยางหรือว่าสไตรเกอร์นะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกามาอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยส่งเสริมเรื่องของความพร้อมรบของกำลังพลและขับเคลื่อนความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมครับ
1: ครับเมื่อเร็วๆนี้นักเรียนนายร้อยก็ได้ไปศึกษาดูงานที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ส่วนประเทศอิตาลีก็มีความผูกพันสัมพันธ์กันมายาวนานเช่นเดียวกันนะครับพลโทธวัชชัยตั้งพิทักษ์กุลรองเสนาธิการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกให้การต้อนรับนาวาเอกมาโกโคซี่ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอิตาลีประจำประเทศไทยนะครับเนื่องในโอกาสที่เขาเยี่ยมคำนับอำลาครบวาระการปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับต้อนรับนาวาอากาศเอกเอมานูเอลดิฟรานเชสโกผู้ช่วยทูตท่านใหม่นักกองบัญชาการกองทัพบกย้ำความสัมพันธ์ไทยอิตาลีที่สืบทอดยาวนานกว่า100ปีแล้วก็ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกมิติครับ
0: ครับซึ่งกองทัพบกนะครับก็ได้แสดงความชื่นชมในความร่วมมือในหลากหลายด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาแล้วก็การฝึกร่วมผสมคอปราโกรวมถึงการจัดหายุทโธปกรณ์ต่างๆตรงนี้มันก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นนะครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังใน2กองทัพระหว่างประเทศไทยแล้วก็ในส่วนของอิตาลีเนี่ยนะครับ ซึ่งขณะเดียวกันผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอิตาลีเขาก็ยืนยันเรื่องของความตั้งใจที่จะขยายความร่วมมือในทุกด้านนะครับทางการดำเนินการแลกเปลี่ยนการศึกษาระดับนักเรียนในร้อยตลอดจนเรื่องของการขยายความร่วมมือหลักสูตรทางการทหารต่างๆในอนาคตร่วมกันต่อไปครับ
1: ครับแล้วก็พฤศจิกายนนี้มีการจัดงานDefense and Security Expo 2026นะครับ
0: ครับ
1: ที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ได้เชิญชวนอิตาลีเข้าร่วมงานนี้ด้วยนะครับทางฝ่ายอิตาลีเองก็ได้เชิญกองทัพบกไทยเข้าเยี่ยมชมกองบัญชาการไซเบอร์อิตาลีณกรุงโรมครับหลังจากที่กองทัพบกไทยเคยส่งกำลังพลไปเข้าเยี่ยมหน่วยก่อนปรับโครงสร้างเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับพร้อมทั้งขอบคุณกองทัพบกไทยที่ให้ความเชื่อถือแล้วก็การต้อนรับอย่างอบอุ่นตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอิตาลีในประเทศไทยครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์นะครับระหว่างไทยสหรัฐแล้วก็ไทยอิตาลีด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นแน่นแฟ้นน่ะในภาษาของทหารในภาษาของความมั่นคงนะครับจากการฝึกร่วมจากการฝึกด้วยกันมาเนี่ยเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นต่อกันนะครับก็จะส่งผลเรื่องของความมั่นคงภายในภูมิภาคแล้วก็ความร่วมมือต่างๆตามมาด้วยเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เอามาดูกันที่ในส่วนของหอประชุมกิตติเสนากันบ้างที่วิทยาลัยการทัพบกนะครับล่าสุดในทางด้านของพลเอกอมฤตบุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกหรือว่าวทบชุดนี้เป็นชุดที่71แล้วนะครับโดยมีพลโททิติพันธ์ฐานะจโรเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกพร้อมด้วยพลตรีเกียรติชัยโอภาโสผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบกให้การต้อนรับครับ
1: ครับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกนะครับชุดที่71เนี่ยเป็นการฝึกอบรมตั้งแต่27ตุลาคมปีที่ผ่านมานะครับมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน130รายซึ่งก็ประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองทัพบกรวมทั้งข้าราชการจากส่วนราชการนอกสังกัดกระทรวงกลาโหมพนักงานรัฐวิสาหกิจและนักธุรกิจภาคเอกชนใช้ระยะเวลารวม43สัปดาห์ในการศึกษาเนี่ยนะครับโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยก็จะได้รับการศึกษาในหมวดวิชาการต่างๆอาทิการบังคับบัญชาการบริหารหลักความมั่นคงและยุทธศาสตร์การจัดทำยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศการปฏิบัติการยุทธการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้นำตลอดจนการศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสต และการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในระดับผู้บังคับบัญชาครับ
0: ครับซึ่งนอกจากนี้นะครับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหรือว่าการศึกษาเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดทำแล้วก็แถลงข้อเสนอยุทธศาสตร์ของกองทัพบกพุทธศักราช2571ถึง2580ซึ่งก็เป็นการประมวลความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมนำเสนอเป็นแนวคิดแล้วก็ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์นะครับเหล่านี้ทั้งหมดเขาก็นำไปประยุกต์เพื่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไปด้วยครับ
1: ครับไปกันที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับศาลจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีหมายเลขดำอ1088ทับ68กรณีเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายขโมยรถยนต์ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อก่อนนำระเบิดไปซุกซ่อนในรถยนต์นั้นนะครับบริเวณสถานีตำรวจภูธรปนาเระและที่ว่าการอำเภอปนาเระจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่24ตุลาคมปี2567ครับโดยมีนายนรินทร์ซึ่งเป็นจำเลยนะครับในคดีนี้จำเลยถูกดำเนินคดีในฐานความผิดอ้างยี่นะครับโดยพยานของโจทก์ประกอบด้วยผลการดำเนินกรรมวิธีในขั้นตอนของการซักถามซึ่งจำเลยก็ให้การรับว่านะฮะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนและเคยเข้ารับการฝึกในประเทศมาเลเซียศาลชั้นต้นจึงพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานเป็นอ้างยี่ครับ
0: ครับซึ่งศาลชั้นต้นนะครับก็มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยเป็นระยะเวลา2ปีแต่ว่าเนื่องจากคำให้การของจำเลยเนี่ยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีนะครับก็มีเหตุบรรเทาโทษแล้วก็ลดโทษให้1ใน3คงเหลือจำคุก1ปี4เดือนแล้วก็พร้อมมีคำสั่งขังจำเลยไว้ระหว่างการอุทธรณ์ตามขั้นตอนของกฎหมายด้วยครับ
1: ก็เป็นไปตามขั้นตอนตามกระบวนการยุติธรรมนะครับโดยเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาและจำเลยตามหลักสิทธิและกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้กระบวนการพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและก็สามารถตรวจสอบได้ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับใครที่ดำเนินการอะไรใดๆไว้ก็ตามแต่เนี่ยเมื่อถึงการเวลาที่เขาได้มีการไปรวบรวมหลักฐานได้มีการเข้าจับกุมแล้วหนีไม่พ้นนะครับก็ต้องได้รับผลเนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่จังหวัดราชบุรีกันบ้างนะครับที่บ้านของทหารช่างนะครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมามีบรรยากาศอบอุ่นเลยทีเดียวอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับ
1: เขามีการจัดงานใช่ไหม
0: ถูกต้องครับก็น้อมรำลึกนะครับ90ปีแห่งการสิ้นพระชนของพระบิดาเหล่าทหารช่างนะครับพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างท่านเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนครบ90ปีของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาของเหล่าทหารช่างนะครับซึ่งก็จัดขึ้นที่ค่ายพานุรังสีจังหวัดราชบุรีมีคณะผู้บังคับบัญชาแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกันครับ
1: ครับหลายหน่วยงานก็จัดโดยเฉพาะแม้กระทั่งทหารสื่อสารก็ด้วยนะฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: ท่านเองก็เป็นพระบิดาเหล่าทหารสื่อสารด้วยนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของเข็มบุริชัดนะครับและท่านหลายคนก็ยังคงนึกถึงนะครับนี่ก็เป็นการจัดงานน้อมรำลึก90ปีแห่งการสิ้นพระชนในฐานะพระบิดาแห่งเหล่าทหารช่างด้วยนะครับเป็นผู้วางรากฐานวิชาทหารช่างสมัยใหม่ของไทยนำวิทยาการมาใช้ในกองทัพจุดประเทศชาติเราก็ได้ใช้ประโยชน์มาจนถึงทุกวันนี้นะ
0: ถูกต้องครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับพระพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเนี่ยพระองค์นะครับไปศึกษาที่ยังประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ได้นำความรู้ต่างๆวิทยาการสมัยใหม่จากต่างประเทศขนาดนั้นน่ะกลับมาพัฒนาในพื้นที่ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับให้มีความทัดเทียมกับนานาอารยประเทศมากยิ่งขึ้นเรื่องของการวางรางรถไฟการสร้างสะพานการสร้างอาคารต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนองค์ความรู้เหล่านี้เราต้องอาศัยวิทยาการจากต่างประเทศทั้งนั้นและพระองค์ก็เป็นผู้ที่นำเข้ามานะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2479นั่นเองครับ
1: วิทยุกระจายเสียงที่เราใช้งานกันอยู่ก็มาจากยุคสมัยของท่านนะ
0: ครับ
1: นะครับเรียกว่ามีพระปรีชามีความเก่งกาจสามารถเป็นแบบเป็นอย่างประเทศไทยจึงเจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับจนถึงทุกวันนี้ครับ
0: ครับ
1: เวลาหมดเวลาอีกแล้วครับวันน
0: ี้ถูกต้องครับ
1: นี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
0: และณัฐจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธ
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: คนลุกทุ่ง FM 103 คิดติดเทรนด์ Presented by

0: เล่นที่เผลอก็มาตอนก่อนที่จะเข้าสู่ทางภาคของ FM เมื่อครู่นี้นะครับบนแอปพลิเคชันของเราใครตามมาฟังได้สิทธิ์ไปครับแล้วก็เสียงดังฟังชัดมากเลยเมื่อกี้นี้โตโยต้าออกมาเต็มๆเลยทีเดียวนะครับจะได้รู้ว่าเฮ้ยมีคนฟังเยอะแค่ไหนโอ้โหเป็นรายชื่อหางว่าวเลยนะครับคนที่เล่นเกมแล้วก็ตอบคำถามข้อนี้มาได้นะครับแล้วก็ทันเวลานะครับถ้าเกิดว่ามาช้าไม่ได้นะครับน้องเต็มๆไม่ทันนะคะเราขออภัยนะครับสำหรับน้ำลายตัวเองน้องเต็มๆน้องเต็มๆมาโตโยต้าตอนที่พี่ท็อปตึงบอกไม่ได้ค่ะน้องเต็มๆผิดกติกานะครับเพราะว่าเขาปิดรับกล่องไปแล้วเรียบร้อยแสดงว่าไม่ได้ฟังบนแอปพลิเคชันหรือเปล่านะครับก็เลยมาโตโยต้าเอาตอนที่มาโผล่ในวิทยุนะครับดังนั้นใครที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้แสดงว่าฟังบนแอปพลิเคชันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าทางวิทยุเมื่อกี้นี้เขายังไม่ได้ตัดกลับมาพี่ท็อปยิงคำว่า Toyota เป็นจิงเกิลก่อนเป็นเสียงผู้หญิงก็คือเสียงน้องน้ำนะครับตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งและไม่ได้ไปนะคะส่วนคนที่ได้สิทธิ์เอาชื่อใส่กล่องไว้แล้วเรียบร้อยอันได้แก่บังซุปคุณยอหญิงโซภาป้าตุ๋ยพรกมลครับคุณรณชัยนิลบุตรนะครับคุณจอยรดาแล้วก็ยังมีพี่อ้วนพัฒนาการป้าแป๋วกาแฟสดนะครับถึงขั้นให้หลวงพ่อนะครับซึ่งกำลังจะใส่บาตรนะครับหลวงพ่อรอสักครู่หนึ่งหลวงพ่อก็ยืนรับบาทอยู่นะครับบอกว่าเดี๋ยวขอไปพิมพ์ Toyota ก่อนณจุดนี้นะแล้วก็ยังมีพี่จินปอเปียคุณนรบดีครับมีป้าเภาพี่หนุพินนะครับน้องหมวยนภัตราพี่รุจิราพี่แมวไข่มุกนะครับแล้วก็ยังมีพี่สุรัตนาพี่นุชรับ11พี่จุกสารายยิ้มใสคุณพี่สมัยจากเกาหลีนะครับน้องนาท่าข้ามครับพี่ดำระรวงคุณนกชาลิดาพี่จีบอกว่ากำลังจะถึงที่ทำงานแต่ว่านั่งฟังพี่ทับก่อนอ่ะโตโยต้าก็โผล่มาพอดีเลยได้ทีพอดีนะครับรวมทั้งสายน้ำค่ะแล้วก็พี่กุ้งจากสระแก้วด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับได้ไปคนละ1สิทธิ์เอาชื่อไปใส่ไว้ในกล่องเรียบร้อยแล้วครับ
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
2: คาวาซากิ

0: อันดับหนึ่งวันนี้นะครับของคนลูกทุ่งนะครับสำหรับอ่านเกมไม่ขาดจากเพชรคทาบุตรนะครับแล้วก็มีคนที่อ่านเกมขาดเลยมาแบบตรงๆตุ้มๆนะครับแล้วก็ตอบมาแล้วก็มีคนตอบมาผิดด้วยนะครับสำหรับโจทย์ข้อที่3เมื่อสักครู่นี้ได้ยินไปแล้วก็คือคาวาซากินะครับคนที่ได้สิทธิ์นี้ไปก็มีคุณนรบดีบังซุปพี่สุรัตนานะครับป้าแป๋วกาแฟสดพี่รุจิราพี่อ้วนพัฒนาการพี่ดำดรวงครับคุณจอยระดาคุณโจมหาชัยนะครับพี่จินปอเปียน้องหมวยนภัตราพี่กุ้งสาแก้วคุณพี่สมัยเกาหลีสารายยิ้มใสพี่จีน้องนาท่าข้ามพี่แมวไข่มุกคุณนกชาลิดาแล้วก็พี่นุชราบ11นะครับได้ไปคนละ1สิทธิ์ส่วนคนที่ตอบผิดสะกดมาไม่ได้นะครับป้าเผาตอบว่าอาวาซากินะครับผิดส่วนคุณรณชัยก็ผิดเหมือนกันตอบว่าฮาวาซากิผิดเหมือนกันครับทั้งป้าเผาแล้วก็คุณรณชัยตอบมาแต่สะกดผิดคำตอบที่ถูกต้องคือคาวาซากิคอควายสระอาวาแหวนสระอาซอโซสระอากอไก่สระอิหรือจะตอบมาเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ก็ถูกแต่ต้องสะกดให้ถูกเป็นคาวาสากินะจ๊ะคนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: คนลูกทุ่ง FM 103 คิดติดเทรนด์

0: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวเนี้ยแค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทท์ 2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: ยุงแมลงสาบฉีดให้หงายท้องมาลองฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่ายที่ร้านค้า

0: ปวดเมื่อย
1: โอ้ย
0: แมลงกัดคัดตึง
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชอเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชอเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
4: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่งสาวเช็คสาว

0: ทิปแอมกับซิงเกิลล่าสุดนี้นะครับเพลงที่มีชื่อว่าติดลมบนนี่นะครับนะก็สุดยอดนะครับสำหรับเพลงนี้ที่ยอดวิวนะครับสำหรับนะครับในวันนี้นะครับก็โอ้โหไปแบบเยอะมากๆแล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับการคัมแบ็กกลับมาทำเพลงแล้วก็เพลงก็ติดลมบนสมชื่อครับกับเพลงนี้จากทิปแอม
1: คนลูกทุ่งสาวเช็ค
0: สาวเช็คสาวเช็คเล่นทีเผลอมาตอนเผลอแต่วันนี้เผลอทั้งวันเผลอไม่ได้นะจ๊ะเป็นยี่ห้อรถนะครับก็ออกไปแล้วทั้งหมด3แบรนด์ด้วยกันนะยังมีอีกหลายแบรนด์เลยไม่รู้ว่าจะยิงตอนไหนเปิดตอนนู้นตอนนี้ต้องรอติดตามนะครับบางทีก็ซุกซ่อนอยู่ในตัวสปอตบ้างจบจิงเกิลมาปั๊บอ้าวมาเลยทีเผลอใดๆนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับส่วนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราจะมีการตอบคำถามหน้าใหม่กับในช่วงเวลาของการร่วมสนุกกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับละครวิทยุของเรานะครับลูกไม้ในสายฝน EP กับตอนที่มีชื่อว่าเสียงของความเงียบนะครับใน EP ล่าสุดเนี้ยนะครับเมื่อวานนี้ใครที่ฟังบ้างหรือเปล่าถ้าใครไม่ฟังทันนะครับก็ย้อนหลังได้นะครับที่ Facebook ก็มี YouTube ก็มี TikTok ของคนลูกทุ่งก็มีให้ได้ฟังกันทุกแพลตฟอร์มเลยทีเดียวนะครับนะอ่ะเดี๋ยวมาถามคำถามกันนะครับเดี๋ยวรอว่าจะให้กดมาเมื่อไหร่ตอบให้ได้นะจ๊ะเขาบอกว่าคำถามข้อนี้จะว่าง่ายก็ง่ายว่ายากก็ยาก

เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาทใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บิ๊กควิกจริง
0: ๆสอบถามโทร1153
2: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
3: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ยังติดตามความเคลื่อนไหวหลังกกต.มีมติคดีหัวสว.วันนี้กลุ่มสว.สำรองนัดยื่นฟ้องศาลฎีกาคัดค้านคำวินิจฉัยมติกกต.และการประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้ยังต้องติดตามว่าจะล่มอีกหรือไม่หลังล้มมาแล้ว10ครั้งและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: ยังก่อติดความเคลื่อนไหวที่สำนักงานกกต.หลังจากนายสิทธิโชติอินทรวิเศษหนึ่งในกกต.ออกมายอมรับว่าตนเองเป็นเสียงข้างน้อยในคดีโกงเลือกสว.และต้องติดตามฝากของทั้งไอลอว์และทั้งพรรคประชาชนเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องคดีโกงเลือกสว.ขณะที่เวลา 10:00 น.กลุ่มสว.สำรองยื่นฟ้องศาลฎีกาสนามหลวงคัดค้านคำวินิจฉัยมติกกต.ระบุวินิจฉัยโดยไม่สุจริตโดยทางกลุ่มเห็นว่าข้อกล่าวหาที่3ที่ต้องสั่งฟ้องทั้ง138คนแต่กกต.ส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นสว26รายเท่านั้นทั้งที่เป็นการทำโพยชี้นำส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์และเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 13:30 น.ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอภิทัศน์วรโรจน์เจริญเดชหรือเบนซ์เลสซิ่งจะเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ขอให้ตรวจสอบประเด็นพ่อลูกตาทิพย์จากกรณีคลิปเด็กปิดตาขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะทั้งนี้ก็ขอให้สร้างบรรทัดฐานทางสังคมทั้งเรื่องของการคุ้มครองสวัสดิภาพและสิทธิเด็กความปลอดภัยบนท้องถนนของสาธารณะและการป้องปรามพฤติกรรมเรียนแบบที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้และวันนี้จับตาประชุมบอร์ดกสทช.หลังประชุมร่มต่อเนื่อง10ครั้งแล้วในประเด็นเกี่ยวกับความเห็นต่างเรื่องสถานะของประธานกสทช.ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.อิทธนินทร์บุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: สนับสนุนโดยเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

มีคนบ่นมาเยอะเลยนะครับไม่ได้บ่นอะไรนะบ่นรถติดนะครับบอกเมื่อวานนี้กว่าจะถึงบ้านก็เหนื่อยมากแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็น้ำขังรอระบายหลายจุดในเขตกรุงเทพนะครับเมื่อวานนี้ใครติดฝนติดน้ำอยู่ตรงจุดไหนบ้างหรือเปล่ากว่าจะถึงบ้านนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องรีบออกแต่เช้าปรากฏว่าตื่นสายในเพลียแล้วก็มาเจอสภาพการจราจรที่ติดอีกแบบนี้นะครับเอาใจช่วยนะวันนี้นะครับก็ขอให้ไปทำงานทันนะครับตอกบัตรให้ทันก่อน9โมงแล้วกันชั่วโมงใหม่ที่คนลุกทุ่ง103ครับกับ DJ พี่ท็อปบนแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งชัดเจนนะครับด้วยระบบเสียงดิจิตอล

เอกลักษณ์เฉพาะตัวก็เป็นซุ้มเสียงแล้วก็ลูกคอแบบนี้แหละครับเป็นยี่ห้อของน้องแจ๋มพลอยไพรินนะครับสามารถเทที่เอาเพลงเก่าของพี่หนุ่มพีเตอร์มาร้องไว้ครับกับหนอนผีเสื้อส่วนก่อนหน้านะครับเราได้ฟังตากผ้าใส่หน้าฝนด้วยนะครับแต่ว่าแม่จะตากยังไงมันก็ไม่แห้งสินะมันก็เหมือนกับการที่จะทำดีแต่คนหนึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊เขาก็อาจจะไม่ได้เห็นค่าหรือว่าเขาก็ทำให้มันผ่านไปแบบนี้นะครับนะก็ทำให้ใครหลายคนบอกว่าเปรียบเทียบกันแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับเป็นสองเพลงที่มาต่อกันดีทีเดียวนะครับพี่รุจิราบอกว่าสั่งข้าวตรานกกระเรียนแล้วก็ข้าวตราคิวไรซ์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ได้ของแถมมาเยอะมากนะครับลองหุงแล้วอร่อยนุ่มมากๆนะครับแล้วก็ได้แถมมาเยอะมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะก็เรียกได้ว่าคือแบบราคาดีถูกกว่ายี่ห้อที่เคยกินมาเยอะเลยทีเดียวนะครับประหยัดไปถุงนึงเนี่ยประมาณแบบ30กว่าบาทด้วยกันแล้วก็อร่อยหอมนุ่มเห็นมาบอกแล้วอะไรที่ออกจากปากพี่ท็อปเนี่ยนะดีหมดแล้วทุกอันไม่ได้อวยนะครับคือไม่ได้อวยยศคือก่อนที่สปอนเซอร์เนี่ยจะมาลงนะสมมติก็ลงคุณท็อปอย่ามาลงคุณท็อปหน่อยคุณท็อปคนฟังเยอะคนเชื่อคุณท็อปคุณท็อปพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้หลับหูหลับตาอีบ้าอีบอแบบว่าที่จะแบบว่าพูดอะไรไม่ดีนะเอามาลองก่อนถ้าไม่ดีขอเชิญเอาไปพัฒนาสูตรใหม่ขอเชิญเอาไปทำใหม่อย่างเงี้ยก็จะไม่พูดนะครับเพราะว่าเราพูดแต่ของดีๆอะไรที่บอกดีคือดีอะไรที่บอกว่าอร่อยมันคือใช่มันก็คือใช่นะครับเราจะไม่ต้มตุ๋นคนฟังของเราด้วยการแบบว่าอะไรก็ได้แล้วก็มาพูดเช่นบอกว่าเอออันนี้มันดีนะเดี๋ยวฉันก็ไปรับตังค์เข้ามาแล้วก็เอามาพูดพ่นๆใส่ให้มันดูแบบมันดีแล้วเวลาคนเขาซื้อไปเขาจะเสียความรู้สึกไหมไม่ดีนะมันเหมือนกับการโกหกคนฟังแต่ในนั้นอะไรที่พี่ท็อปบอกดีมันคือดีอะไรที่บอกอร่อยหอมนุ่มอย่างข้าวตรานกกระเรียนและก็ข้าวคิวไรซ์เนี่ยบอกว่าดีแล้วก็คือจะบอกว่าดีแล้วถ้าเกิดว่าเขามีโปรรีบมาบอกให้ซื้อเลยบางคนก็เอ้ยดีเหรอโม้ไหมแบบเนี้ยสปอนเซอร์มาก็เลยอวยยศกันแบบเต็มเหนียวอันนี้ก็แล้วแต่เธอจะเชื่อไม่เชื่อแต่คนที่เขากินแล้วดีแล้วเขาก็ส่งฟีดแบ็กกลับมาว่ามันหอมมันนุ่มมากแล้วก็ราคาก็ถูกกว่าท้องตลาดด้วยเพียงแค่สั่งนะครับแล้วก็มีช่องทางการสั่งซึ่งเป็น LINE แอดซึ่งดีเจพี่ท็อปก็หรือว่าดีเจคนอื่นๆก็บอกกันไปแบบนี้ทุกครั้งเลยเวลาอะไรดีก็บอกดีนะคะนะสบู่เบนเน็ตคนเข้านะคะอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีอะไรดีท็อปก็ว่าดีด้วยค่ะอ่ะช่วงนี้เรามารับสายดีกว่าที่หน้าไมค์ของเรานะครับเคลียร์สายก่อนเรียบร้อยนะครับมาตอบคำถามกันครับเมื่อคืนนี้ลูกไม้ในสายฝนตอนเสียงของความเงียบมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาบ้าง021148730ครับ

แม่ฮาคู่สายดังกันปุ๊บปรับปุ๊บปรับปุ๊บปรับเลยตอนนี้ยังไม่รับนะจ๊ะเดี๋ยวกำลังจะเปิดรับตอนนี้เลยเพื่อแบบความสดและเรียลสุดๆเลยนะครับที่ปลายสายของเรานะครับใครตอบคำถามได้ก็ได้เสื้อฉลองครบรอบ3ปีนะครับซึ่งเราจะเริ่มผลิตแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มแจกให้คุณได้เป็นเจ้าของกันน่าจะทันก่อนวันทำบุญนะครับก็คือวันทำบุญเนี่ยมารับเสื้อไปเลยเป็นเสื้อสีม่วงนะครับฉลองครบรอบ3ปีนะครับก็เข้ามาตอบคำถามง่ายง่ายจากละครเรื่องเมื่อคืนนี้ที่ได้ออนแอร์ไปในตอนที่มีชื่อว่าเสียงของความเงียบนะครับนี่เสียงความเงียบนะครับเมื่อวานนี้ตัวละครก็ออกมานะครับหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของพีทกับโจนะครับพีทก็ได้คุยกับโจหลายเรื่องมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้มีแบบการปรับความเข้าใจความห่วงใยกันเอ๊ะหรือคู่นี้เขาจะแบบว่าจิ้นกันหรือเปล่าตอนท้ายเรื่องอันนี้ก็ไม่รู้ต้องติดตามต่อทุกคืนนะครับ3ทุ่มโดยประมาณนะครับหรือว่าแต่ทางแพลตฟอร์ม YouTube ก็ได้ทำ TikTok หรือว่า Facebook ก็ฟังย้อนหลังแล้วก็ฟังสดได้ไปพร้อมๆกันกับทางวิทยุแล้วก็ทางแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งด้วยนะครับอ่ะโอเค5คู่สายของเราโอ้โหเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับกดโทรศัพท์เลยครับตอนนี้นะครับใครที่ยังคิดว่าน่าจะทันอยู่นะ02-114-8730นะครับเบอร์เดิมเลยนะตอบได้รับไปเลยนะครับนะสำหรับเสื้อทีเชิร์ตนะครับบางคนบอกว่าเนี่ยโอ้โหก็จะเล่นเกมได้นะบอกว่าต้องเอาชื่อไปจับแต่ว่าเกมนี้ไม่ต้องจับเลยตอบได้ได้ของรางวัลไปเลยง่ายๆแบบนี้นะครับนะคำถามเป็นเรื่องราวของพีทนะครับพีทที่รับบทโดยอีร็อกกี้ของเรานี่แหละนะครับออกมาทุกฉากเหมือนกันนะฮะรับบทนำเลยทีเดียวพีทนะครับซื้ออะไรให้โจทานตอนกลางวันเพราะว่าโจเนี่ยเขาไม่อยากจะแบบไปโรงอาหารใช่ไหมเหมือนแบบน่าจะมีปัญหาชีวิตอะไรบางอย่างก็เก็บตัวนะไปแบบหลบอยู่บนแบบซอกตึกอะไรเงี้ยแล้วก็พีทก็เดินไปเจอพอดีก็เลยไม่ต้องไปแล้วนะไปโรงอาหารก็ได้คนเยอะพอดีเก็บไปเจอคนนะพีทซื้ออะไรให้โจกินตอนกลางวันคำถามโบ๊ะบะมากแล้วก็ไม่ยากเลยสำหรับข้อนี้นะครับใครตอบได้กดมาตอบเลย

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: พลงในอันดับที่5ในชาร์ตของคนลูกทุ่งนะครับกับแมนมณีวันครับหัวอกพ่อห้างแม่เมื่อกี้พยายามรับสายหลังไมค์อยู่หลายสายอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีคนตอบถูกนะครับบางคนบอกว่าข้าวราดแกงบางคนบอกว่าซื้อขนมแต่ว่าตอบไม่ได้ว่าเป็นอะไรนะครับคำตอบก็คือซื้อนมกับขนมปังพีทซื้อนมกับขนมปังให้กับโจทานตอนกลางวันนะครับหลังจากที่โจเนี่ยเริ่มเก็บตัวแล้วก็ไม่ค่อยคุยกับเพื่อนนะครับแต่พีทเองเนี่ยก็พยายามจะแบบจะแบบเข้าไปไกลเกลี่ยเข้าไปแบบว่าเฮ้ยแบบเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ปล่อยให้เดียวดายแต่ก็เราต้องติดตามต่อนะครับว่าเอ๊ะโจเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าทำไมเขาทำตัวเงียบๆติดตามได้นะครับลูกไม้ในสายฝนคืนนี้สามทุ่ม
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
0: คอลลาเจนที่ดูดซึมได้เร็วนะครับแล้วก็มีผลการทดสอบนะครับของเหล่าบรรดาอาสาสมัครของเราในช่วงต้นๆนะครับที่ก่อนที่จะออกมาวางขายเนี่ยเราก็ได้ทานปรากฏว่าข้อเข่าหายไปด้วยดีนะครับอย่างรวดเร็วประมาณสัก 10-15 วันก็จะเริ่มดีขึ้นอาการก๊อกแก๊กอาการปวดร้าวปวดแปรบนะครับหรือว่ามีอาการปวดต่างๆที่อาจจะไม่เท่ากันบางคนก็ปวดมากปวดน้อยนะครับแต่ว่าการทานคอลลาเจนตัวนี้อะบาโลนคอลลาเจนซึ่งเป็นอะดีเนเจอร์ไทป์2นะครับตระกูลนี้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องข้อเข่าได้เป็นอย่างดีนะครับปริมาณคอลลาเจนสูงสุดถึง 120,000 มิลลิกรัมนะครับสามารถที่จะแก้ปัญหาข้อติดข้อฝืดนิ้วล็อกแล้วก็หมอนรองกระดูกทับเส้นได้เหมือนกันนะครับใครที่สนใจนะครับโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้นะครับตอนนี้มีเจ้าหน้าที่รอรับสายอยู่แล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะครับราคาเป็นแค่300กว่าบาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อแบบแพ็คแบบ3กระป๋องนะครับ3กระปุกเนี่ยได้รับส่วนลดนะครับเพิ่มเติมด้วยนะครับในโปรพิเศษของเรา02-857-5119 02-857-5119 โทรสั่งซื้อเช้าวันนี้เลยครับมีบริการเก็บเงินถึงหน้าบ้านด้วย
2: คุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103 Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
3: Digital Premium HD
4: สนับสนุนโดยเชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาม
4: ีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
5: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
6: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
8: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่งซาวด์เช็ค
9: ซาวด์เช็ค

0: พลงใหม่ล่าสุดจากการทัศนะนะครับสุดแขนทศกัณฐ์ครับ
1: คนลูกทุ่งสาวเช็ค
0: สาวเช็คสาวเช็คเมื่อวานนี้ใครที่ได้ติดตามเรื่องราวของสถานการณ์นะครับควันนะครับแล้วก็ฝุ่นละอองจากประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งเขาก็มีการอาจจะมีปรับการเผาป่านะครับเหตุไฟป่าต่างๆซึ่งควันต่างๆเหล่านี้มันก็ลอยมาปกคลุมเมืองหาดใหญ่นะครับทำให้ค่า PM 2.5 เนี่ยสูงในระดับวิกฤตเลยทีเดียวประเภทแบบแนวโซนสีส้มสีแดงเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นหมอกควันแล้วก็ฝุ่นละอองจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับตื่นแต่เช้ามาโอ้โหบางคนนึกว่าอยู่ม่อนแจ่มเลยเพราะว่าหมอกมาหนาเต็มเลยเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้นะครับก็ภาวนาว่าให้ฝนตกนะทุกอย่างก็จะคลี่คลายแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับชาวหาดใหญ่ด้วยนะครับขมุกขมัวเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันจนต้องสวมหน้ากากบางคนก็แสบคอภูมิแพ้ขึ้นด้วยเช่นกันเดี๋ยวอยู่ต่อกันชั่วโมงหน้ากันต่อไปนะครับกับท็อปกี้ขยี้ข่าวครับพร้อมทั้งการถ่ายทอดสดจาก YouTube ของเราด้วยนะครับสดจากคนลูกทุ่งสตูดิโอที่นี่ครับ

สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับตำรวจทางหลวงสกัดรถตู้ซุกไอซ์ล็อตใหญ่ซิ่งหนีชนรั้วบ้านพังสารภาพรับจ้างนำขนส่งจากแม่สายไปสงขลาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เร่งรีบตองนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆ
9: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
9: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสุก
9: ยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ได้รับการประสานจากตำรวจปราบปรามยาเสพติดให้ช่วยสกัดรถตู้ต้องสงสัยลำเลียงยาเสพติดลงพื้นที่ภาคใต้หลังพบว่ารถกำลังเดินทางผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงกระจายกำลังตรวจสอบตามเส้นทาง

0: ำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาร่วมกับรุกขกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องต้นไม้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและประเมินความเสี่ยงต้นไม้ครอบคลุมต้นไม้ใหญ่จำนวน180ต้นในบริเวณวัดพระศรีสันเพชรและวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาโดยจะจัดทำเป็นรายงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลบำรุงรักษาจะลำดับความสำคัญในการตัดแต่งเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากต้นไม้ใหญ่เสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่โบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาพร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวโปรดหลีกเลี่ยงพื้นที่ใต้ต้นไม้ใหญ่โดยเฉพาะในช่วงเวลาฝนตกและลมแรงและมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณอัญชลีศิลปะชัยครับ
1: ผู้นำซาอุดิอาระเบียและอียิปต์เรียกร้องให้เปิดเส้นทางเดินเรืออย่างเสรีในทะเลแดงหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียประกาศจะโจมตีตอบโต้กลุ่มฮูตีอย่างเด็ดขาดในขณะที่กลุ่มฮูตีสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ทางเข้าด้านใต้ของเส้นทางเดินเรือสำคัญแห่งนี้ไว้ได้แล้วด้านสหประชาชาติระบุว่าการสู้รบระหว่างกลุ่มฮูตีและกองกำลังที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นในพื้นที่ชายฝั่งทางตอนใต้และตะวันตกของเยเมนทำให้ประชาชนมากกว่า 100,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและที่ลิทัวเนียทางการลิทัวเนียเผยว่าเครื่องบินลบของอิตาลีที่ปฏิบัติภารกิจให้กับองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ได้ยิงโดรนที่ต้องสงสัยว่าเป็นของรัสเซียตกหลังโดนลำดังกล่าวลุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของลิทัวเนียปิดท้ายที่สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐลงมติคัดค้านร่างกฎหมายกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลฉบับสำคัญส่งผลให้ความพยายามของสมาชิกพรรครีพับลิกันที่พยายามเดินหน้าผลักดันกฎหมายฉบับนี้มานานหลายเดือนโดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้การสนับสนุนต้องหยุดชะงักลงอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
2: ละทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์คนที่รู้จักให้อภัยคือการให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ตัวเอง
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103 Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
1: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
2: สนับสนุนโดย

0: วันพุธที่16กันยายน2569ครับครึ่งหลังของเดือนกันยายนแล้วด้วยครับกับช่วงเวลาท็อกกี้ขยี้ข่าววันนี้สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีพี่ท็อปด้วยครับ
1: สวัสดีครับบกมือทักทายกันนะฮะเปิดกล้อง
0: ใน
1: YouTube เหมือนเดิมนะฮะนอกเหนือจากจะฟังผ่านทางแพลตฟอร์มเสียงได้แล้วนะ
0: ครับ
1: วันนี้เราก็เปิดกล้องบน YouTube อยู่เหมือนเดิมนะฮะ
0: เข้ามาได้เลยจ้านะใครที่ฟังอยู่ทั้งทางวิทยุนะครับและทั้งแอปพลิเคชันนะครับเข้ามาที่ YouTube ของคนลุกทุ่งนะเข้ามาที่ YouTube ทั่วไปนี่แหละแล้วก็เสิร์ชคำว่าคนลุกทุ่งเห็นตรงไหนที่มันกระพริบกระพริบกระพริบแดงๆอยู่กดเข้าไปเลยครับนะดูกันสดๆนะรายงานเรื่องราวสตอรี่ในแต่ละวันนะครับกับช่วงของท็อกกี้ขยี้ข่าวกันแบบสดๆเลยด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วนะฮะมาทักทายกันหน่อยนะฮะสำหรับคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะวันนี้มีน้องนาท่าข้ามมาตั้งแต่นู่นตีห้าครึ่ง
0: จริงๆต้องตีสี่แล้วคนนี
1: ้คือที่จริงนะเกิดเช้าเพราะว่า
0: ตีสี่แล้ว
1: นางต้องดูแลคุณแม
0: ่
1: แล้วก็ดูแลคุณแม่นู่นนี่นั่นแล้วก็เปิดฟังไปเรื่อย
0: เปิดไปอะไรก็ตั้งแต่ประมาณตีห้ากว่ากว่า
1: ใช่นะแล้วก็ทักทายเข้ามานะฮะ
0: สวัสดีครับพี่ท็อปน้องกี้ขยี้ข่าวนะพี่นามาทักทายเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: จ้าแล้วก็มีคุณนุ๊กบ้านแพรวนะฮะ
0: ขอให้ทุกคนรวยๆกันในวันนี้16กันยาจ้า
1: ไม่ต้องทำอะไรนะฮะวันนี้มีงานลาออกจากงานนะครับมีที่ขายที่มีนาขายนาม
0: ีบ้านขายบ้านมีรถขายรถ
1: ครับ
0: วันนี้รวยวันนี้รวย
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน
0: กูกลัวตรงนี้แหละยังมีจากคุณพี่พิสมัยวันนี้เกาหลีมารายงานตัวแต่วันเลยด้วยนะครับ
1: แล้วก็มีป้าตุ๋ย
0: บอลบอกทักทายจ้าอุ้ยวันนี้งานก็ยุ่งเลยไม่ต้องคิดมันวุ่นวายจริง
1: นั่นสิฮะ
0: พี่บังซุปด้วยเหมือนกันนะฮะมาทักทายสวัสดีครับด้วยจากพี่บังซุปด้วยนะครับนะแล้วก็ยังมีจากคุณซัมซุงบอกวันนี้มาเร็วครับไม่เสียแรงนั่งเฝ้าโทรศัพท์แล้วก็ยังมีจากพี่จินปอเปียจากแถวพัฒนาการนะครับบอกสวัสดีพี่ท็อปแล้วก็ร็อกกี้ด้วยนะจ๊ะ
1: จ้าแล้วก็มี
0: น้องจิ๊บจิ๊บสวัสดีพี่ท็อปและเฮียกี้ด้วยจ้า
1: พี่หนูพินก็มาแล้วค่ะ
0: สวัสดีพี่หนูพินด้วยนะครับนะนี่จากลาดพร้าว101นะฮะ
1: จ้าคุณพ่อวิสิตก็มาแล้ว
0: มาแล้วนะครับคุณพ่อวิสิตนะจากแถวบางพลีด้วยเช่นกันเลยนะครับผ
1: ม
0: แล้วก็ยังมีจากในป้าแป๋วป้าแป๋วจากลาดพร้าว101แยก6
1: วันนี้นะฮะ
0: ว่าไงฮะ
1: มีพระมาเดินบิณฑบาต
0: ที่ผ่านตรงหน้าร้าน
1: ที่หน้าร้านเลยในระหว่างนั้นฉันก็กดยิงจิงเกิลนี่เลยเล่นทีเผลอ
0: โอ้
1: บอกหลวงพี่หลวงพี่หลอก
0: ขอแป๊บนึงวันนี้หมวดอะไร
1: วันนี้หมวดยี่ห้อรถออกไปในโตโยต้าแล้วออกไปหมดแล้ว
0: แล้วเดี๋ยวพระเดินผ่านหน้าร้านกระเป๋ากาแฟสดตรงร้านพร้าว101แยก6
1: น
0: ี่
1: มนต์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: นี่มนต์ปั๊บ
1: อินดังพอดีปังกำลังจะตัก
0: สมมติกำลังแบบนั้นแบบฮอนด้
1: า
0: ก
1: ็รอสักครู่นะจ๊ะหลังพี่
0: นิมนต์รอสักครู
1: ่นิมนต์รอ
0: แล้วทำยังไง
1: ก็มาพิมพ์ส่งอะไรก่อนไง
0: กลับมาพิมพ์ก่อนฮอนด้ารีบส่งมาก่อนกูไลน์แอดดีเจคลดีเอฟเอ็มพิมพ์ส่งกุ้ง
1: พระเพอไม่ต้อง
0: รอไปเดือดร้อนเลยจะฉันเช้าทันเปล่าโยม
1: นะฮะพ่อถามเล่นอะไรกันเหรอ
0: เด
1: ี๋ย
0: วเดี๋ยวสิ
1: เดี๋ยวหลวงพี่เล่นบ้าง
0: เดี๋ยวหลวงพี่จะไปส่งเล่นทีเผือเขาด้วยดูแต่ละคนนี่เป็นห่วงจริงๆนะเวลาบางคนทำงานอยู่หรืออะไรอยู่พี่อ้วนบดีรัตน์นะฮะเดี๋ยวมาทักทายด้วยเหมือนกันนะครับแล้วยังมีจากป้าเผานะจากแถวๆพระประแดงสมุทรปราการก็มาทักทายเลยด้วยเหมือนกัน
1: จากคุณสุริยันจากวงเวียนใหญ่
0: ทักทายทั้งสองคนนะครับนี่โอ้โหเมื่อคืนฝนกระหน่ำทั้งคืนเลยจากวงเวียนใหญ่
1: ใช่นะฮะ
0: เมื่อวานฝนโหดมากเลยตอนเย็นเดี๋ยวบ้านนี่โอ้โหมืดดึกกับพายุอะไรจะม
1: าฉันอยู่ออฟฟิศอยู่เลยฉันออกไปไม่ได้
0: เชื่
1: อ
0: เพราะว่าผมว่าเมื่อวานต้องโหดมากเลยนะ
1: หนัก
0: คือมันเริ่มตกในตอนที่เราไปกินข้าวตอนเที่ยงแล้วมันก็ตกหยุดตก
1: แล้
0: วมันก็แบบว่าจะล้ม
1: ทับเลยนะฮะน้ำท่วมกันเมื่อวานนี้คนกลับบ้านกันไม่ได้
0: ผมเชื่ออย่างนั้นเลยอ่ะคือต่อให้มันไม่ท่วมเลยนะหรือมันแบบไม่ได้ระบายนะคนก็ไม่ได้เพราะมันแรงจริง
1: ๆนะฮะสวัสดีไปยังป้าเผาด้วยนะฮะ
0: สวัสดีครับผมป้าเผาก็มาทักทายกับเราแล้วด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีจากเมื่อกี้เลยนะฮะพี่วันพี่หมงนะพี่หมงก็มาแล้วเลยครับจากนี่สวัสดีครับมีนบุรีวันนี้แดดแรงมาก
1: แดดแรงอีกแล้ว
0: โดนใช้เนี่ยเมื่อวานแดดแรงพี่หมง
1: แต่ผ้าเรียบร้อย
0: พอเที่ยงเท่านั้นแหละโดนใช้ซักผ้าแล้วก็ตากเรียบร้อยครับวันแห่งความหวังวันนี้เช้าวุ่นวายเย็นๆรวย
1: เราจะต้องรวยไว้ก่อนนะฮะ
0: ใช่พี่หมง
1: สวัสดีพี่สุจิตราจากสกลนครด้วย
0: สวัสดีจ้าแม่สุจิตราด้วยนะฮะนะจากสกลนครนะสวัสดีครับกรอนทั้งสองคนเลยด้วยนะครับนี่บอกป้าเผากำลังทอดมันอยู่มือก็เปื้อนเสร็จปุ๊บเหมือนกันเลยเหมือนป้าแป๋วกำลังทอดมันอยู่ดีๆเตรียมของขายอยู่ดี
1: ปรากฏว่า
0: ฮอนด้า
1: ช่
0: อะไรอะไร
1: กดคาวาซากิ นะยิ่งยากเข้าไปใหญ่แล้วแล้ว
0: เดี๋ยวที่หลังมันจะเลือกยาวๆเลย
1: และป้าเผานะก็พิมพ์มา
0: ว่า
1: บอกฮาวาซากิ นะนะอาจจะบอกเหมือนนึกว่าฮอนด้าอยู่เป็นฮอนด้าคู
0: ่เดี๋ยวคุณเลือก
1: เป็นฮาวาซากิ
0: มันมียี่ห้ออะไรอีกวะ
1: เออ
0: เออที่มันยากยากยาว
1: ยาวเดี๋ยวมีสิเดี๋ยวมีย
0: ากยากยาวยาวมันจะมียี่ห้ออะไรปกติมันเจออะไรนะฮอนด้าสั้นๆโตโยต้า
1: เออ
0: ยามาฮ่า
1: อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: โอ้เดี๋ยวเขา
1: จะแกอย่าพูดมันจะเฉลยสิ
0: ไม่ก็หมายถึงทั่วไปไงรถอ่ะผมยังไม่นี่ผมไม่มองไม่เห็นนะไม่รู้ว่ามันมียี่ห้ออะไรบ้างเนี่ยครับ
1: ตกใจเลยอ่ะ
0: เฟอร์รารี
1: ่มีนี่ด้วย
0: นี่คนมีอันนี้ฮะแลมโบกินี
1: เดี๋ยวจะไม่ต้องมีคนตอบอะไรกู
0: จะต้องมีใครพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกกันบ้าง
1: ฉันว่าจะมีการส่งเป็นบูเบอรี
0: ่เออ Lamborghini อะไรอีกพวกวะเออเดี๋ยวมันต้องมี
1: เบลเล่อะไรอย่างเงี้ยเหรออ
0: ะไรอันนั้นอย่างดีมันสองพยางค์นะป้าแผ่บอกพระรอได้ค่ะนะแล้วก็ยังมีจากไหนด้วยนะบอกป้าเผาเหมือนกันให้วันนี้มันหมันหมานกันทุกคนเลยด้วยนะฮะแล้วก็บอกว่าอะไรเนี่ยพี่หนูพิมพ์ให้หลวงพ่ออะไรไลน์พี่หนูพี่แนะนำบอกว่าที่หลังให้พี่ป้าแป๋วบอกหลวงพ่อให้เพิ่มไลน์แอด DJ KLGFM แล้วก็มาร่วมสนุกกันในสิ้นเรื่องสิ้นราวเลยนะแล้วก็อุ้ยคุณสุริยันเขาบอกว่าเขาซื้อลอตเตอรี่ตามที่พี่ท็อปบอกเมื่อวาน
1: ฮะ
0: 48โทษนะครับไอ้ที่บ้านผมยังไม่ถึง48นะคุณสุริยันใจเย็น
1: ซื้อแต่เขาซื้อไปแล้ว
0: เขาบอกว่าเขาซื้อแล้วเออตามอายุเนี่ยที่เมื่อวานที่เราคุยกันเนี่ยที่พี่บอกว่าฝันเห็นว่ามันว่าสวัสดีเนสมอลเล่ตายไปแล้วบอกว่าซื้อเลขอะไรครับ48เดี๋ยวมันจะไม่ถึงครับใจเย็น
1: แค่44
0: ใช่ถอยมาหน่อยเถอะแค่นี้ก็จะแย่แล้วนะแล้วก็พี่ดำแท็กซี่มารายงานด้วยนะครับสวัสดีท็อปกี้ขยี้ข่าวนะฮะแล้วก็ยังอะไรเนี่ยพี่จินบอเปียบอก BM BM ธรรมดาเนี่ยแล้วก็พิมพ์ BMW อะไรต้องอย่างเงี้ย Lamborghini อย่างเงี้ยเออยาวๆหน่อย
1: เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ามีหรือเปล่า
0: ไม่รู้มีข้ออะไรบ้างเออหรือเกิดไปเจอยี่ห้อประหลาดๆไอ้เนี่ยจะทำยังไงอะฉางฉี
1: เดี๋ยวอาจจะมีก็ได้ไง
0: คือรถไฟฟ้าแม่กี้ห้อประหลาดเนี่ยฉางฉีกูจะพิมพ์ยังไงดีวะ
1: ฉางอันอะไรเง
0: ี้
1: ยเหรอ
0: เออว่าอันนี้มันมีอันมันเป็นตัวเท่าแบบประเภทแบบ2ล้านอัพม
1: ัน
0: เป็นแบบประเภทแบบลักชัวรี่เหมือนคาดิแลคยาวๆอย่างเงี้ย
1: เอออ
0: ะไรไม่รู้อะไรฉางฉีเนี่ยมีคนรู้จักเพิ่งซื้อมาในสองแล้วโอ้มึงนั่งยังไงกันวะ
1: เ
0: อออ่ะออกพี่ใส่นะมารายงานตัวด้วยรวมทั้งพี่แมวด้วยอีกนะจ๊ะ
1: ค่ะ
0: นี่เขาส่งมาวอร์มเขาโชว์เลยซุบลุ
1: ซุบลุ
0: แมว
1: เออ
0: ธรรมดา
1: ธรรมดา
0: เอออันนี้ธรรมดามันต้องแบบยากๆหน่อย
1: เออ
0: นะนี่พี่อ้วนเขาก็โชว์เป็นเล็กสัตว์หมายถึงยี่ห้อรถมีชื่ออะไรกันเออเล็กสัตว์คือถ้าคนทั่วไปคนไทยก็จะเรียกว่าเล็กซัสแต่พี่อ้วนเขาออกสำเนียงดีหน่อย
1: เล็กซัส
0: เล็กซัส
1: พี่ดำฟังอยู่ถึงกับสะดุ้ง
0: ไม่เกี่ยว
1: พี่ดำฟังอยู่
0: ไม่เกี่ยว
1: ต้องยูเทิร์นกลับไปถามเมียที่บ้าน
0: อย่าไปคิดอะไรพี่ดีสิโอ้ยมาดูข่าวกันต่อเดี๋ยวนะเรามาพูดถึงข่าวกันดีกว่า
1: เอาข่าวแรกของเรา
0: อ
1: ะสนับสนุนข่าวนี้โดย
0: นี่เลยครับนะข่าวแรกของเราครับข้าวตรานกกระเรียนครับอร่อยประหยัดคุ้มราคาข้าวตรานกกระเรียนนะสนใจสั่งซื้อโทร0895279933ครับผม
1: นะฮะคราวนี้เป็นเรื่องราวของคนที่ใช้รถใช้ถนนและใช้ทางด่วนทั้งหลาย
0: เอาผมด้วยคนเดียว
1: ล
0: ่
1: าสุด
0: ท
1: างด่วนประจิมรัฐยา
0: ประจิมรัฐยาคือช่วง
1: ก็คือทางด่วนศรีรัตน์วงแหวนรอบกรุงเทพมหานคร
0: อ๋ออ่ะรอบนอกที่มันจะเป็นวงแหวนตรงแถวหมายเลข9อะไรอย่างเงี้ยใช
1: ่ไหมใช่นะ
0: วนรอบเลย
1: ซึ่งก็คือ
0: นี่แหละที่พาผมไปพระประแดงมาเมื่อวันเสาร์
1: ทางด่วนที่เป็นการเชื่อมกรุงเทพฝั่งตะวันออกกับตะวันตกด้วยกันใครที่ใช้บ่อยๆใช่ไหมฮะก็จะผ่านไปตรงเส้นอะไรนะไปกับบางนาช้างสามเสียนอะไรตรงนั้น
0: นั่นแหละวนมานี่แหละ
1: นะปกติแล้วนะฮะรถ4ล้อรถเก๋งเนี่ยนะครับรถเก๋งนะฮะ4ล้อเนี่ยจะจ่ายที่65บาท
0: ครับ
1: นะตั้งแต่วันที่15ธันวาคมนี
0: ้ครับ
1: แจ้งก่อนล่วงหน้าเลยนะ
0: ทำไมเดี๋ยวนะวันนี้เท่าไหร่นะ
1: 15ธันวา
0: ปลายปี
1: จะปรับราคา
0: ลง
1: 65เป็น80
0: เดี๋ยวทำไมมันแพงขึ้นวะ
1: เอ้า ไม่รู้
0: ก็มันน้ำมันมันก็จะแย่อยู่แล้วแล้วจะไปเพิ่มมันอีกทำไมอ่ะ
1: นะส่วนถ้าเกิดว่ารถเกิน4ล้อแต่ไม่ถึง10ล้
0: อ
1: จาก105บาทเป็น130บาท
0: เออนะ4ล้อแต่ไม่เกิน10ล้ออ
1: าจจะเป็นรถ6ล
0: ้อ8ล้อทำไมนะฮะ
1: จาก105บาทเป็น130
0: แต่ก็เป็นได้เพราะว่าเส้นนั้นรถใหญ่เยอะมาก
1: เออส่วนรถเกิน10ล้อขึ้นไปปั๊บจาก150จ่ายเลยจ้ะ185
0: 108โอ้โห
1: นะฮะ
0: ถือว่าอ่านใช้ได้
1: ใช
0: ่ทำไมอ่ะไหนเขาบอกว่าเขาจะรณรงค์อยากให้ใช้แล้วมันก็ไปเพิ่มเงินวะ
1: ไม่รู้ดิ
0: เออน้ำมันมันก็แพงอยู่แล้วเออใช่ไหมมันคือเส้นประจิมคือตรงไอ้ตรงที่ปอบไปช่างน้ำ
1: ใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นแบบเหมือนแบบ
0: พระราม2อ้อมที่ผมไปโดนมานี่แหละไอ้นี่ผมไปขึ้น M81แล้วแทนที่จะตรงเข้าเมืองเข้าพระราม2ขึ้นด่วนปกติมันพาวนขวาอ้อมไปทางช้างสามเสียนแล้วค่อยวนบางนากลับกรุงเทพใหม
1: ่
0: โอ้จริงๆเส้นนั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วรถที่วิ่งเยอะมากๆเลยกว่ารถเก๋งอีกคือรถเนี่ยแหละ
1: รถบรรทุก
0: ล้อรถบรรทุกรถนั้นมันใกล้ท่าเรือ
1: ใช่
0: ใกล้ขนส่งใกล้ทั้งหลายแหละเขาก็อ่วมจากดีเซลอยู่แล้วนะดีเซลเนี่ยเกิดมาทั้งชีวิตเนี่ยปกติเขาตึงราคาไว้ 29.99 คือไม่ให้เกิน30
1: เ
0: กิดมา
1: แต่ตอนนี้กองทุนน้ำมันมันไม่ไหวเลยไง
0: ไม่ก็เนี่ยกำลังจะบอกว่าเข้าใจว่าไม่ไหวแต่กูเพิ่งเคยเห็นดีเซลแพงกว่าเบนซินเนี่ยปกติเบนซินมันต้องแพงกว่าดีเซลไงดีเซลนั้นแพงกว่าเบนซิน
1: ก็ไปเปลี่ยนรถสิ
0: ก็ตอนนั้นก็เปลี่ยนหนีมาทีแล้วไม่ได้รวยขนาดนั้นเมื่อก่อนก็ใช้เบนซินหนีมาดีเซลเพราะว่ามันจะได้ประหยัดนี่แหละที่ไหนได้คุณเจอยุคนี้เขาไปดีเซลแพงกว่าเบนซ
1: ิน เปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้า
0: ก็เลยจะบอกเสร็จปุ๊บแม่งขึ้นค่าไฟฟ้าต่อคุณไม่รู้จะทำยังไงหนีตรงไหนดี
1: นะครับก็อันนี้ก็เป็นไปตามมติของการขึ้นนะไม่ใช่อยู่ดีขึ้นปุ๊บปั๊บนะ
0: เอออยากรู้เหตุ
1: เขาจะปรับคืออย่างนี้ตามเงื่อนไขอาการปรับอัตราค่าผ่านทางเนี่ยจะปรับทุกสัญญา5ปีเขามีสัญญาสัมปทาน
0: มันพอดีสัญญาสัมปทาน
1: ปีทีหนึ่ง5ปีทีหนึ่ง
0: ถ้าอย่างนั้นเริ่มพอเข้าใจได้แล้วว่าเออทำไมมันต้องเป็นช่วงนี้วะงั้นแปลว่าต้องใช้คำว่าเคาะหามยามซวย
1: เดี๋ยวต่อไปมันก็จะไปปล่อยทีปี74ไง
0: ถ้าอย่างเงี้ยเข้าใจละเหมือนกับพวกรถไฟฟ้าตอนนั้นเลยด้วยเหมือนกันนะครับคุณสุริยันบอกรถผมเติมน้ำมันก๊
1: า
0: ซน้ำมันก๊าซนี่มันจุดไฟแช็กกันเหรอ
1: เออ
0: รถอะไรวะคุณสุริยันเออใช้เติมน้ำมันไฟแช็กได
1: ้
0: นะฮะเออพี่หนุ่มพี่เราปรับค่าทางด่วนขึ้นใกล้ปีใหม่อ่ะตอนแรกไม่รู้แต่พออธิบายเหตุผลเข้าใจได
1: ้
0: คือมันก็ไม่รู้หรอกว่าอีก 4-5 ปีมันจะเกิดอะไรขึ้นนะพี
1: ่
0: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องปรับตามสัญญาว่ากันไป
1: นะฮะ
0: ก็อ่วมแล้วไป
1: ก็แจ้งให้ทราบกันดังนี้นะฮะ
0: นะครับใครเดินทางก็ช่วงใกล้ปีใหม่ก็เตรียมค่าทางด่วนเพิ่มด้วยละกัน
1: ใช่แล้ว
0: เดี๋ยวจะไปออนเดี๋ยวจะไปงงกันแถวๆนั้นนะครับ
1: นะครับนะอ่ะมาที่ข่าวที่2กันเลยนะฮะ
0: ขอบคุณด้วยเลยนะครับนะมาเลยนะครับหลังจากที่ผ่านข่าวแรกกันไปเราก็มาที่ข่าวที่2ของเรา
1: ซึ่งข่าวที่2นี้สนับสนุนโดย
0: นี่เลยจ้ะ
1: โดยกังฟู
0: นี่เลยสเปรย์กำจัดยุงและแมลงครับฉีดโดนตายเรียบปราบยุงแมลงสาบมดให้สิ้นซากครับกับกังฟูทั้งกลิ่นตะไคร้และกลิ่นลาเวนเดอร์ครับผม
1: นะครับเมื่อกี้นี้เราก็ถกเถียงกันเรื่องอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องของค่าทางด่วนสำหรับคนที่ใช้รถ
0: ใช้
1: รถเก๋งใช้รถกระบงกระบะเป๊กองเป๊กอับ
0: หมดเลยยันแบบรถ10ล้อรถ8ล้อรถ18ล้อนั่นวิ่งกัน
1: แต่วันนี้
0: ทำไมฮะ
1: ใครที่เป็นสาวกยามาฮ่า
0: ทำไมให้ส่งข้อความมาอะไรนะ
1: เล่นดีเบอร์ไม่ใช
0: ่ยามาฮ่าออก
1: ใครใช้ยามาฮ่าอีเวนใช้ยามาฮ่าป่ะ
0: เมื่อเช้าที่ออกไปมียามาฮ
1: ่
0: าน
1: ี
0: ่ไงยามาฮ่าพอดีเลย
1: นี
0: ่ทำไม
1: เตรียมเช็คสิทธิ์ได้เลยนะจ๊ะ
0: ทำไมครับ
1: เพราะว่าตอนนี้แมคโดนัลด์เขาจัดโปรพิเศษแค่ขี่ยามาฮ่ามาก็อร่อยยกเซตฟรีที่แมคโดนัลด์
0: เที่ยงนี้ยืมมอไซค์หน่อย
2: ได
0: ้แต่ขี่ไม่เป็นนักว่ะ
1: เข็นไป
0: เข็นไปเพราะตรงนี้มีแมคโดนัลด์อยู
1: ่
0: ที่ตรงบิ๊กซีนี่เลย
1: นี่เลย
0: เดี๋ยวจะเข็นจากออฟฟิศไปบิ๊กซีเลย
1: ฟรี
0: ไปเอาแมคโดนัลด
1: ์ฟรี1ชุด
0: จริง
1: เด้เขาไม่ได้แจกแค่แบบเบเกอร์1เซตเลยอาจจะมีเฟรนฟรายอะไรอย่างง
0: ี้คือไม่ใช่ว่าแค่อันเดียวจบสวัสดี
1: ไม่ใช่
0: งงๆไม่ใช่อันนี้มาเป็นเซต
1: ก็ขี่เพียงแค่กติกาคือ
0: ทำยังไง
1: คุณขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่
0: า
1: เข้าไปตรง drive to ของ
0: ก็ไอที่มันไปสั่งอ่ะไม่ต้องแบบเดินเข้าไปในร้านอ่ะไอที่มันจะเป็น
1: drive to ขี่รถไปเลย
0: ขี่รถไปเลย
1: ขี่แล้วปั๊บมาบอกนี่ใช้ยามาฮ่าอยู่ก็รับนะฮะเป็นชุดแม็กฟรี1ชุดพร้อมกับของที่ระลึกซึ่งเริ่มแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไป
0: เริ่มแล้วด้วยหรอ
1: เริ่มแล้วเมื่อวานนี
0: ้ไอ้เวฟ
1: แต่ไม่ใช่วันเดียวนะยาวไปจนกว่าสิทธิ์จะหมดเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ180สิทธิ์ต่อสาขา
0: โอ้ยงั้นพอตกใจผมรู้ว่าทั้งหมด180ผมไม่น่าจะพอละ
1: 180ต่อ
0: ได้ว่ะ
1: ต่อร้านต่อ
0: เชื่อดิเนี่ย ไอ้ตรงบิ๊กซีเนี่ย
1: ขี่ไปเลยขี่ไปเลย
0: หรือเที่ยงนี้อ่ะไม่ขี่ใช่ไหมงั้นเอามานะ
1: เออ
0: เอาใช้สิทธิ์เลยนะ
1: เออ
0: ขี่ไม่ขี่จะเข็นไปขี่ไม่เป็นจะเข็นไป
1: นะฮะแค่นี้เอง
0: เข้าไปเอาได้เลย
1: แค่ขี่ยามาฮ่าก็มากิน
0: เข้าไปที่ไดทูแล้วก็ไปแจ้งเขาเลยว่ารับไออะไรนะเขาบอกไปแจ้งว่าอะไรนะรับเป็นกิฟต์เซตเหรออ
1: ่าเป็นเซตชุดของแม็กเลย
0: เป็นเซตของแมคโดนัลด์นี่แหละ
1: ใช่แล้ว
0: ที่บอกขี่ยามาฮ่าแล้วให้มา
1: อาจจะมีของอะไรแบบ
0: ต่างหากพิเศษเลยด้วย
1: ต้องแอบหักด้วยนะ
0: นี่แจ๋วว่า
1: ซึ่งรอบแรกนี้นะฮะจำนวน180สิทธิ์ต่อสาขาน ะฮะแจกตั้งแต่เมื่อวานนี้ยาวไปจนถึงวันที่14ตุลาคม
0: แล้วเส้นเทพรักเรานี่มีมั้ยแมคโดนัลด์ไม่ม
1: ีไม่มี
0: เออต้องไปบอกว่าต้องไปเข้าไปสุขา5นิดเดียวเองขอที่เลี้ยวท้ายเข้าไป
1: นะฮะ
0: โอ้โหอยาก
1: อันนี้รอบแรกนะรอบแรก15กันยาถึง14ตุลาเดี๋ยวจะมีอีกรอบนึง
0: เมื่อไหร่อีก
1: ต่อไปเลย15ตุลาถึง14พฤศจิกาเป็นอีก180สิทธิ์เผื่อว่าใครไม่ทันรอบแรกไง
0: ไปเลยนะ
1: เอ
0: าเปล่าเออจัดเลยนะวันนี
1: ้
0: นะส่งข่าวได้นะว่าเป็นไงบ้างนะเพราะเดี๋ยวรอบหน้าเผื่อผมจองนะคุณไม่ใช้ผมจองนะเออนะฮะอ้าวใครใช้ Yamaha นะครับเชิญได้เลยเข้าไปที่ตรง Drive To แล้วก็พอเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีนั่นแหละเคาน์เตอร์เหมือนเวลาเราเดินเข้าไปข้างหน้านี่แหละเขาก็จะถามว่ารับอะไรดีคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยครับมารับสิทธิ์นะครับนะเป็นสิทธิ์เซตแมคโดนัลด์นะของคนขี่มาฮะ
1: นี
0: ่แล้วเขาก็จะบอกให้เอางั้นไปฐานต่อไปนะพอเขาเสร็จปุ๊บขี่เสร็จปุ๊บเขาก็ดูก่อนว่าขับมานี่ยามาฮ่าชัวร์ใช่ไหม
1: เขาก็ต้องดู
0: ไม่ได้ขับแลมโบกินี่มาใช่ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ขับอะไรนะคาวาซากิไม่ได้ขับเล็กซัสมาแล้วพอเสร็จปุ๊บพอเขาเช็คชัวร์ปุ๊บก็ไปช่องต่อไปพอไปช่องต่อไปปุ๊บเนี่ยก็เดี๋ยวรอสักครู่แล้วเขาก็จะยื่นมาให้แค่นี้เองได้กลับบ้าน
1: ตัวสิทธิ์ก็อาจจะบอกว่ามีการลงทะเบียนเป็นแบบทะเบียนรถอะไรอย่างเงี้ยการวนไม่ใช่บอกคันเดียววนอยู่ประมาณ
0: เปลี่ยนทะเบียนนี่หรอ
1: ไม่รู้ถ้าแบบ
0: นั้นได้พยายามจังเลยวะ
1: แต่ไม่ถึงว่าสมมติเราทะเบียนนี้คันนี้แล้วเราวนไปแล้วเนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่บอกว่าพ่อมาเอาคันเดิมมาแล้วก็ต่อไปเอาลูกมาอย่างนี้ไม่ได้นะ
0: ครับ
1: เขาจะมีการลงทะเบียน
0: ไปในระบบต้องมีการลงทะเบียนว่าทะเบียนรถอะไรรุ่นอะไรอะไรประมาณนี้แหละนะไปรับกันได้เลยนะครับที่แมคโดนัลด์ใกล้บ้านคุณหรือขับผ่านแถวไหนตอนนี้ฟังอยู่เนี่ยลองขับเข้าไปเลย180สิทธิ์ต่อ1สาขาเนาะ
1: ใช่แล้วนะฮะนะครับส่วนใครที่อยากได้แต่ไม่ได้ขี่
0: ยามาฮ่าก็ไปซื้อซะ
1: ก็ไปซื้อยามาฮ่าเพื่อที่จะมาแลกแมคโดนัลด
0: ์ถูกต้องโอ้นี่ไอเดียระดับประธานาธิบดี
1: ง่ายสุด
0: ง่ายเห็นไหมทำเรื่องยาเป็นเรื่องง่ายอยากได้แมคโดนัลด์ทำไงดีไปออกยามาฮ่
1: า
0: ออกเช้าเห็นไหมสมัยนี้เขาจะมีเลยนะเป็นรูปดาวแล้วก็เขียนว่ารูปดาวออกรถได้ทันทีก็ออกมาแล้วก็เอาไปนี่แหละขี่ยามาฮ่าไปเอาแมคโดนัลด์ได้เลย
1: เย็นขาย
0: เย็นขาย
1: ได้กินแมคโดนัลด์
0: หรือไม่ก็วันนี้เย็นปุ๊บเอาไปจ่ายที่เหลือนี่เพราะวันนี้วันที่16
1: ส่วนใครจะมีผลการสอบอะไรใดๆเดี๋ยวแจ้งที่คุณสุรบดินทร์นะฮะ
0: ไม่รู้เขาไม่รู้นะอยากรู้จังว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะแต่สำหรับเขาไม่มีเลข
1: ไม่มีเลข
0: ตอนแรกก็กำลังลังเลว่าจะไปเลขที่พี่ว่าเมื่อวานดีไหมว่า
1: ก็เอาซะหน่อยสิติดไปนวม
0: สี่ขวบไอ้นั่นตายก็โอ้ยนะฉลองใหญ่พี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวัน
1: ฮะ
0: นะฮะ
1: ฉันติดต่อไปแล้วนะ
0: หน้างานเลยใช่ไหม
1: ฉันติดต่อกุ้งไปแล้ว
0: ติดต่อพี่กุ้งแล้วด้วย
1: กุ้งบอกว่า
0: แบบงานวัดบ้านเราเลย
1: กุ้งบอกว่าเดี๋ยวจัดเต็มเลย
0: เดี๋ยวจะมาติดแต่ละแม่แต่ตรอยอ่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีกันด้วยนะครับนะเฮงๆรวยๆปังๆกันทุกๆท่านเลยด้วยยังไงก็อย่าลืมเรา2คนนะฮะยังไงแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็มีทำบุญเผื่อมาทำบุญร่วมกัน
1: ได้เลย
0: นะฮะวันนี้ก็ให้ทุกคนโชคดีเลยด้วยนะครับนะและนี่ก็คือช่วงเวลาของท็อกกี้ขยี้ข่าวนะครับนะที่เอามาฝากกันวันนี้ออกอะไรไปบ้างแล้วเอาที่ออกไปหน่อยเธออยากรู
1: ้อะไรนะเอาที่ออกแล้วมี Toyota Honda
0: Toyota
1: Kawasaki
0: กูว่าตอนที่หลวงพ่อมาบิณฑบาตน่าจะคาวาซากิว่าแฝงมันใช้เวลาพิมพ์นานหน่อยแล้ววันนี้มีคำถามอีกมา
1: อะไรคำถามตอบไม่ได้
0: จริงเหรอถามว่าอะไรอยากรู้อีกเลย
1: ถามว่าพีทซื้ออะไรให้โจกินตอนที่โจเขาแบบไม่อยากจะไปที่โรงอาหารนะแกจำได้ไหม
0: ซื้ออะไรให้โจกิน
1: แล้วไม่กิน
0: นม
1: นมกับอะไรนมกับอะไร
0: เดี๋ยวนะนมกับแซนด์วิช
1: ขนมปัง
0: อ้าว
1: นมกับขนมปัง3ชิ้นไง
0: แล้วเขาตอบว่าอะไร
1: ก็ตอบไม่ได้เลย
0: ใครอ่ะ
1: ฮะ
0: ใครอ่ะคุณอะไร
1: ตอบผิด
0: มีอะไรอยากรู้คุณอะไร
1: จะไปบอกชื่อเขาเลยนะจะหาว่าคบระวา
0: บุลลี่บุลลี
1: ่เขาอะไรอย่างงี
0: ้อ่ะเอาไปว่ากัน
1: มีผมก็ซื้อแบบก๋วยเตี๋ยวก็ผิด
0: ผิด
1: ตอบมาเป็นก๋วยเตี๋ยว
0: อะไรอ่ะไม่เอาดีเราอ่ะโอ้โหหลังเอาให้ถูกดีง่ายอะตายแต่นี่ยังตอบไม่ถูกเลยนะเพราะฉะนั้น3ทุ่มวันนี้ต้องฟังต่อ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอามาถ่ายพรุ่งนี
1: ้
0: แหมวิธีง่ายแสนง่ายนะฮะไม่งั้นก็อดคาวาซากิไป
1: ใช่
0: นะ
1: อ่ะโอเคหมดเวลาแล้วจ้า
0: ครับผมนะวันนี้ขอบคุณพี่ทอมด้วยนะครับ
1: ขอบคุณต่อการ
0: ทุกคนนะครับเดี๋ยวอยู่ต่อจนถึงเที่ยงเลยจ้า
1: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
2: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
3: สนับสนุนโดย

0: ณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ฟูฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่ายที่ร้านค้าชั้นนำหรือสั่งออนไลน์ก็ได้ซื้อติดบ้านไว้เลย
1: สาบมดฉีดให้หายท้อง
2: ให้มันอัง
1: มาลอง
2: สเปรย์กังฟูฟู
3: กังฟูปวดเมื่อย
4: โอ้ย
3: แมลงกัดคัดตึง
5: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไทยสดสเลดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
6: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่งซาวด์เช็ค
7: ซาวด์เช็ค

0: คนลูกทุ่งซาวด์เช็ค
1: ซาวด์เช็คสถานีวิทยุเจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกทม.ผนึกกำลังกรมควบคุมมลพิษเตรียมรับ PM2.5 ลุยจัดการมลพิษต้นทางยกระดับคุณภาพน้ำกำกับ Data Center สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
5: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
10: เร่งรีบต้องนี
11: ้เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
7: เลอา
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
3: รุงเทพมหานครยกระดับความร่วมมือกรมควบคุมมลพิษบูรณาการมาตรการเข้มรับมือฝุ่น PM2.5 ปลายปี2569ขับเคลื่อนเขตมลพิษต่ำคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
13: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษบูรณาการการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยวางมาตรการเข้มรับมือฝุ่น PM2.5 เน้นแก้ปัญหาที่ต้นทางพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนคุณภาพอากาศเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนโดยตรวจเข้มรถควันดำครอบคลุม50เขตพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลติดตามรถมลพิษสูงพร้อมขับเคลื่อนเขตมลพิษต่ำขยายพื้นที่ควบคุมรถตามเกณฑ์บัญชีสีเขียวเพิ่มความแม่นยำการพยากรณ์ฝุ่นและติดตามก

0: ผาในที่โล่งพัฒนาระบบพยากรณ์และเฝ้าระวังเพื่อให้สามารถเตรียมรับสถานการณ์ได้ล่วงหน้านอกจากนี้จะร่วมตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษเชิงรุกพร้อมร่วมแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลององอ่างและคลองบางลำพูซึ่งพบจุดระบายน้ำเสียที่ยังไม่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม26จุดขณะเดียวกันจะร่วมกำหนดแนวทางกรณีน้ำมันรั่วและจะทำแผนตรวจวัดเสียงและความร้อนจาก Data Center เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบและดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลภาวะนอนไม่หลับกับภาวะอดนอนลักษณะจะต่างกันอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
1: คู่มือสุขภาพ
2: ผู้ที่มีภาวะของโรคนอนไม่หลับจะไม่สามารถนอนหลับได้แม้จะมีโอกาสให้สามารถนอนหลับได้อย่างเพียงพอทั้งนี้ลักษณะของโรคนอนไม่หลับจะมีความแตกต่างจากภาวะอดนอนที่บุคคลนั้นไม่สามารถจัดหาเวลาสำหรับการนอนให้ตนเองได้อย่างเพียงพออาการของผู้มีภาวะนอนไม่หลับจะมีอาการอ่อนเพลียไม่มีสมาธิกับการทำงานบางรายอาจมีความจำเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำงานลดลงอารมณ์หงุดหงิดง่ายกระสับกระส่ายกังวลเกี่ยวกับปัญหาการนอนที่เกิดขึ้นซึ่งหากมีอาการตามที่กล่าวมาควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาเพราะร่างกายต้องการการพักผ่อนที่เพียงพอเพื่อสุขภาพที่ดีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
3: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103 Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

มาอยู่ด้วยกันต่อครับทักทายทุกคนด้วยชาวดอมคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์กับวันนี้รวยวันพุธที่16กันยายนครับ2569ทักทายครับนี่พี่แหม่มไปตามคุณหมอหน้าที่โรงพยาบาลจุฬานะฮะทักทายสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็คุณวรารัตน์ด้วยสวัสดีด้วยนะครับนะสวัสดีหลายๆคนเลยครับตอนนี้รายชื่อกำลังทยอยป๊อปๆๆๆๆๆทักทายกันในทุกๆช่องทางของเราทั้งทาง LINE @DJKLTFM ครับ SMS 4642103ดอมของคนลุกทุ่งนะครับแล้วก็ที่ Rocky Everything ในทุกช่องทางของเราอีกด้วยนะต้องบอกว่าวันนี้นะฮะ16กันยายน2569เป็นวันที่ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขเลยด้วยนะครับเพราะวันนี้วันเกิดกูดดี้ด้วยโอ้ขอบคุณมากครับนะเพิ่งเห็นเพิ่งรู้เพิ่งทราบมีการส่งมาลัยออนไลน์ทั้งจากป้าแหม่มนะฮะแล้วก็มีอุ้ยนะฮะอาจิ๊บด้วยโอ้มีปารุจิลาด้วยโอ้สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีคุณมัมเบอร์เบิ้ลนะพี่ล็อกกี้สวัสดีครับสวัสดีนะครับนะคุณมัมเบอร์เบิ้ลโอ้โหมีมาลายออนไลน์นะฮะมาถึงคุณกูดดี้ด้วยสำหรับวันนี้อ่ะขอให้ทุกคนเฮงๆรวยรวยปังๆนะครับคิดอะไรก็สมปรารถนานะอยากได้รางวัลใหญ่ก็ได้รางวัลขนาดไหนก็ขอให้ได้นะอย่างน้อยได้มากได้น้อยแต่ขอให้ได้ก็แล้วกันนะจ๊ะนะขอให้วันนี้ทุกๆคนโชคดีเลยด้วยนะครับกับชาวด้อมคนลุกทุ่ง FM 103คิดติดเทรนด์เดี๋ยวมาทักทายกันในแต่ละช่องทางนะจ๊ะนอกจากส่งพลังดีๆให้กันในเช้าวันนี้แล้วส่งเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยเลยนะจ๊ะ

0: บรรยากาศดีๆเช้าๆแบบนี้นะครับแถมวันนี้อากาศเย็นเลยด้วยทักทายทุกคนครับในทุกๆช่องทางของเรานะที่ส่งมานะครับทักทายในวันดีๆแบบนี้กับ16กันยา2569ที่บอกว่าให้ทุกคนโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัว มาเดี๋ยวนะครับขอไล่ดูด้วยหน่อยนะฮะมาพี่บอลบางกลวยนะครับมาสวัสดีน้องกี้แล้วก็สวัสดีทุกคนเลยด้วย Good morning happy Wednesday หรือว่าสวัสดีวันพุธนั่นเองครับพี่สุรัตนาก็มาสวัสดีน้องกี้ด้วยนะครับนะสวัสดีวันพุธขอให้เป็นวันที่ดีคิดสิ่งใดขอให้สมหวังทางทำสิ่งใดขอให้สำเร็จพบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขตลอดทั้งวันเลยนะครับขอบคุณนะครับพี่นะแล้วก็ยังมีจากพี่รุจิลานะบอกสวัสดีวันพุธมั่งมีสีสุขด้วยนะครับนะสวัสดีน้องกี้ขอให้วันนี้คุณพี่สำเร็จนะเสร็จทุกประการนี่นะฮะไม่ว่าจะออกไปทำงานนะหรือว่าจะเล่นเกมมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผอนะฮะหรือนะไม่ว่าขอให้เป็นรางวัลใหญ่ในช่วงเย็นนะวันนี้ส่งมาลัยมาให้ด้วยเป็นมาลัยออนไลน์นะถึงกูดดี้นะครับขอบคุณมากๆเลยด้วยครับพี่ลูจีลาพี่จีนะฮะบอกมาแล้วจ้าสวัสดีด้วยนะครับนะแล้วก็ยังมีจากน้องจิ๊บส่งมาสวัสดีวันพุธ16กันยายน2569ขอให้เจริญก้าวหน้าคิดสิ่งใดขอให้สมหวังสุขภาพแข็งแรงสดใสตั้งไหลมาเทมาที่สำคัญขอให้ถูกรางวัลที่1ด้วยนะก็เลยส่งมาลัยออนไลน์มาให้ด้วยเหมือนกันนะมาสุขสันต์วันเกิดกูดดี้ด้วยนะครับมีความสุขมากๆขอบคุณนะครับพี่วันพัฒนาการด้วยบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูมีความสุขมากๆน้องกุนดี้แต่ส่งหาล็อกกี้นะขอบคุณนะครับนะแล้วก็บอกขอให้สุขภาพแข็งแรงเรียนเก่งๆได้ที่1เลยด้วยนะขอบคุณแดนกุนดี้นะฮะแล้วก็ยังมีพี่หน่อยมาลัยทิพย์ครับบอกวันพุธสวัสดีพบแต่สิ่งดีมีความสุขรุ่งเรืองร่ำรวยแข็งแรงสวัสดีชาวด้อมทุกคนนะฮะน้องตาลด้วยนะครับนี่มาทักทายสวัสดีสุขสันต์วันพุธแล้วก็มาสุขสันต์วันเกิดกุนดี้ด้วยให้หลานมีความสุขมีแต่รอยยิ้มส่งมาให้อาสดชื่นชื่นใจสดใสสุขภาพแข็งแรงส่งให้ทุกคนเลยด้วยนะครับที่กำลังฟังอยู่พี่แหม่มสุพรรณนะฮะขอบคุณมากๆด้วยครับนะนี่ก็เหมือนการส่งมาลัยออนไลน์มาให้กุนดี้ด้วยบอกสวัสดีค่ะน้องกี้และทุกคนสวัสดีวันพุธกายใจมีพลังสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับขอบคุณนะครับนะไปที่โรงพยาบาลจุฬาแต่เช้าแต่ตอนนี้เห็นว่ากำลังเดินทางกลับมาที่ศูนย์ราชการละกลับมาทำงานต่อนะครับบอกสุขสันต์วันเกิดกุนดี้สุดหล่อด้วยขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วก็ยังมีพี่นุชราช11นี่พี่สุรัตนาบอกฝากสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์กูดดี้ด้วยนะเป็นที่รักเด็กดีครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงนะครับนะรวมทั้งทุกๆคนเลยที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้เหมือนกันนะครับที่กำลังติดตามฟังกันอยู่ด้วยนะให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงที่สิ่งใดสมปรารถนาทุกท่านเลยนะครับพี่นุชราช11ก็ส่งมาอรุณสวัสดิ์วันพุธพี่นานะฮะพี่นาท่าข้ามก็สวัสดีน้องกี้และทุกๆคนด้วยนะคะสวัสดีวันพุธคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองทรัพย์สินกองท่วมตัวเลยด้วยพี่วนพัฒนาการนะสุขสันต์วันพุธได้เหมือนกันแม่เอ็นดูนะครับก็มานะสุขสันต์วันพุธกุศลผลบุญหนุนนำความสำเร็จทำการสิ่งใดสำเร็จรุ่งเรืองขอบคุณนะครับน้องลิลลี่ก็มาสุขสันต์วันพุธเอาความสุขมาส่งเอาความโชคดีมาให้ขอให้สุขกายสุขใจปลอดภัยปลอดโรคปลอดภัยตลอดกาลนะครับขอบคุณมากๆนะครับนะแล้วก็ฝากสุขสันต์วันเกิดคุณดีด้วยให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสดใสและเป็นที่รักของทุกคนทุกวันนี้สดใสมากครับสดใสจนผมเหนื่อยนะคุณพ่อวิสิตด้วยสุขสันต์วันเกิดสุดหล่อนะฮะคุณปู่ให้เป็นเด็กดีเลยด้วยนะครับขอบคุณนะครับคุณพ่อพี่จีก็มาอวยพรคุณดีด้วยโอ้วันนี้นะนอกจากมาทักทายกันแล้วมาอวยพรคุณดีด้วยบอกขอให้เป็นเด็กแข็งแรงนะฮะน่ารักสดใสแบบนี้ตลอดไปน้องถิงด้วยนะครับนะสวัสดีโทมัสให้มีความสุขมากๆเป็นเด็กดีทุกคนนะรวมทั้งพี่หน่อยมาลายทิปด้วยอีกเหมือนกันนะมาสุขสันต์วันกุดดี้น้องแพรนะมากุดมอร์นิ่งด้วยนะครับแม่เอ็นดูด้วยอู้ยเต็มไปหมดนะฮะคุณพี่ติมติมนะสุขสันต์วันเกิดด้วยนะครับพี่จิ๋มด้วยนะบอกแฮปปี้เบิร์ธเดย์หลานชายเป็นเด็กดีนะคะนะขอบคุณมากๆนะครับสำหรับหลายๆคนที่ส่งมานะฮะแล้วก็มีพี่หมวยด้วยนะครับนะไปบอกวันนี้ทักทายกี้ด้วยกำลังจะไปส่งงานลักษณะไม่ได้ฟังหรอกครับนะแต่ส่งมาเป็นอย่างนั้น นะฮะขอบคุณมากๆครับพี่อ้วนบอกว่าอยากจะส่งมาลัยออนไลน์บ้างเอ้าเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาให้แล้วก็ยังมีหลายๆคนนะป้าแป๋วก็มาทักทายกันนะครับทาง LINE @djkltfm ระหว่างที่ผมกำลังทักทายผมมาคิดอยู่ในใจไปด้วยว่าเอ๊ะวันนี้ผมควรจะให้กี่รายชื่อดีนะเป็นทั้งวันที่16กันยานะฮะวันสอบเสียสอบซ้อของหลายๆคนวันเกิดกุดดี้ด้วยวันนี้กี่คนดีอ่ะในช่วงเวลาของ มอนิเตอร์เกมเออนะช่วยบอกหน่อยสิพี่หนูพินด้วยมาทักทายกันด้วยนะครับนะขอบคุณมากนะครับบอกพี่หนูพินขอตำแหน่งพระพระที่รับบาตรพระแป๋วเมื่อเช้าเหรอครับอ๋อพระรองพระรองพระรองอ๋อพอดีข้อความมันขาดป้าเผาด้วยนะฮะจากพระประแดงนะครับนะทักทายป้าเผานะครับสุขสันต์วันเกิดคุณดีด้วยนะครับนะแล้วคุณพี่แอมขอบคุณพี่แอมด้วยนะครับบอกขอให้เป็นวันที่ดีโชคดีมีแต่เรื่องสุขใจด้วยนะครับคุณนกชาลิดาด้วยที่มาทักทายกันนะครับแล้วก็คุณโจมหาชัยก็มาสวัสดีวันพุธให้รวยรวยรวยรวยนะมีแต่โชคดีโชคดีเลยด้วยนะครับนะวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับนะแล้วก็ยังมีคุณจอยระดาจากเพชรบุรีนะบอกสวัสดีพี่ล็อกกี้และแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณดีด้วยนะครับมีความสุขมากๆขอให้เป็นวันที่ดีด้วยโอ้โหแล้วพี่นกสมพิษก็มาสวัสดีล็อกกี้แล้วก็ทีมงานทุกคนเยอะจังเลยวันนี้คึกคักไม่น่าเชื่อเลยนะครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: ทักทายคุณวิชาญทองลิ้มนะครับคุณนกสมพิษด้วยพี่หมวยบอกเอา16คนไปเลยนะแม่สุจิตาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กูดดี้เป็นเด็กดีด้วยนะครับเป็นที่รักทุกคนขอบคุณนะครับแม่นะพี่จินปอเปียบอกให้ทุกคนที่ส่งทันกี่คนดีอ่ะพี่จินนะพี่อ้วนก็บอกเหมือนกันว่าจะได้ตรงกับวันหวยออก14เดี๋ยวที่ตรงกับวันไอ้ที่เขาสอบเสียสอบซ้อคือวันที่16แหมพี่อ้วนมันก็จะเยอะไปหน่อยเอาอย่างนี้ละกัน4ขวบนะแล้วก็16นะ04 06เอา4กับ6บวกกันเอาวันนี้ให้10คนมอนิเตอร์เกมยังไงออกจะน่ารักและใจดีให้ทั้ง10คน พี่แม่มาให้ทุกคนมั่นใจหน่อยสิจ้าว่าเราทำได้สบายๆโถ10คน

0: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: มิตซูบิชิ
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
3: หอม
4: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
5: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
6: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
7: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
8: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทท์ 2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
6: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่งสาวเช็คสาวเช็ค

0: คนลูกทุ่งซาวเช็คครับเมื่อวานมานั่งคุยกับพวกเราด้วยเจ้าหวีสังกะสีเหล็กครับนะกับธุรกิจใหม่ล่าสุดของเธอแจ่วบองอะไรนะแจ่วบองไข่นัวนะแล้วก็อะไรนะน้ำพริกน้ำพริกเผาป่าเถื่อนน้ำพริกลงแดงขายดิบขายดีเดือนครึ่ง2ตันสุดยอดและนี่คือซิงเกิลใหม่ของเขาครับหน้าแปลกแดกหมด
1: คนลูกทุ่งสาวเช็คสาวเช็คสาวเช็ค
0: คนลูกทุ่งสาวเช็คครับมาเฉลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วออกแล้วเลยด้วยนะครับกับมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอนั่นคือรถยี่ห้ออะไรทุกคนวันนี้มิตซูบิชิใครตอบถูกใครตอบทันมาเข้ามาเลยนะฮะผมจะไล่รายชื่อให้ทุกท่านรอบแรก10ท่านป๊าดวันนี้วันอะไรเนาะนะ1วันเกิดกูดดี้2วันนี้วันสอบเสียสอบซ้อนะวันสอบเสียสอบซ้อเอ่ยกับวันเกิดกูดดี้คือวันที่16เอาเลขท้าย1 6วันเกิดอ้าววันนี้ครบ4ขวบ04เอาเลขท้าย4เป็น10ท่านแรกครับนะมิตซูบิชิคุณโจมหาชัยท่านที่2คุณการ์ตูนท่านที่3คุณปอเปียหรือพี่จินปอเปียท่านที่4คุณนกสมพิษท่านที่5คุณแหม่มสุพรรณท่านที่6คุณบังออนนิ่มนวลท่านที่7นะฮะคุณขั้นหมวยนะแล้วก็ท่านที่8คือร้านกาแฟบางซุปท่านที่9ป้าแป๋วกาแฟสดและท่านที่10จิ๋มหรือพี่จิ๋มพนัง9ครับยินดีด้วยกับทั้ง10ท่านแต่ยังมีอีกหลายคนเลยด้วยนะครับทั้งคุณน้อยคุงเอ่ยคุณนกชาลิดาเอ่ยพี่อ้วนพัฒนาการที่ไม่อยู่พัฒนาการพี่อ้วน10ชื่อเราไม่ทันไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะแล้วก็ยังมีจากพี่ดำนะฮะคุณพอเจอมิตซูบิชิเข้าไปนี่มือไม้สั่นมันเป็นแถบเลยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บกูจะกดยังไงให้ทันว่าชื่อยี่ห้อรถมันยาวเหลือเกินอันนี้มาแบบภาษาอังกฤษเลยด้วยนะแล้วก็พี่ดำคุณละลวงชินโชตนะพี่หนูพินป้าเผาบอกมัวไปตากผ้าเขาถึงชื่อว่าเล่นทีเผลอไงจ๊ะนะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่เหลือช่วงท้ายนี้นะได้รับกำลังใจไปครับนะทั้งคุณน้อยปุ่งคุณนกชลิดาพี่อ้วนพี่ดำพี่หนูพินป้าเผาเอากำลังใจไปจากหัวใจดวงน้อยๆนะจ๊ะนะส่วนท่านอื่นๆก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับทั้ง10ท่านช่วงหน้าเอากี่ชื่อดีเอาเท่าเดิมไหมสิบหรือไหนๆวันนี้คุณดี้เกิด4ขวบเอาไป4คนพอเดี๋ยวหาว่าเราใจร้ายอีกเนาะยี่ห้อรถคราวหน้าเอาเหมือนเดิมก็ได้อะเหมือนเดิมนี่คือ4ใช่ไหมโน้ล้อเล่นล้อเล่นเหมือนเดิมคือ10

0: ทักทายทุกคนเลยด้วยนะครับนะวันนี้16กันยายนโอ้โหคึกคักมากมายตอนแรกคิดในใจว่าปกติวันนี้หลายๆคนจะไปค้นหาข้อสอบในการสอบเสียสอบซ้ออยู่ก็เลยเอ๊ะจะอาจจะยุ่งๆหรือเปล่าที่ไหนได้มากันคึกคักเลยนะครับทักทายพี่ยุพารัตน์กบังด้วยนะฮะแล้วก็ทักทายป้าเผาป้าเผาก็บอกมาสุขสันต์วันเกิดให้น้องกูดี้ด้วยนะจ๊ะให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงอารมณ์ดีและเป็นคนดีด้วยขอบคุณนะครับนะแล้วก็ยังมีคุณนกชลิดาพี่อ้วนบอกเจ็บใจพี่อ้วนบอกพี่อ้วนก็ส่งทันทีเลยนะบางทีมันขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตด้วยพี่อ้วนของแต่ละวันผมก็ตอบไม่ได้พี่เพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่เวลาส่งอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ทันเหมือนกันนะคุณนกชลิดาบอกว่าร้องไห้เลยด้วยนะครับนะลองเช็คเน็ตที่บ้านได้ว่าความเร็วประมาณไหนหรือเน็ตที่จุดที่เราอยู่หรืออะไรแบบนี้นะครับเนาะแต่ยังมีนะวันนี้โอ้ใจดีครับโอ้โหทั้ง10ชื่อนะแล้วก็ยังมีอีกหลายยี่ห้อแล้วก็ยังมีอีกตลอดทั้งวันวันนี้นะกับมอนิเตอร์เกมนะครับวันนี้มาในธีมของรถมอเตอร์ไซค์รถกระบะรถเก๋งรถอะไรก็ขึ้นชื่อว่ารถก็นั่นแหละครับเตรียมฟังกันให้ดีนะจ๊ะ
1: คุณลูกทุ่ง FM 103
0: ส่งท้ายชั่วโมงนี้ครับด้วยน้ำใจลมในเวอร์ชั่นของไม้เมืองครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครั้งครับชั่วโมงหน้าที่คนลุกทุ่งครับ FM 103ฮิตติดเทรนด์กับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญนะครับกับวันสอบเสียสอบซ้อวันนี้16กันยายนรวย

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับเทศบาลลมสักขึ้นธงแดงเตือนประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักหลังมวลน้ำจากต้นน้ำไหลสมทบต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์รายงานว่าวันนี้เมื่อเวลา8นาฬิกาเทศบาลเมืองหล่มสักได้รับแจ้งข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์โดยสถานี S33 ลมเก่ามีระดับน้ำ5เมตร97เซนติเมตรสถานี S53 สะพานบ้านหวังร่องระดับน้ำ4เมตร55เซนติเมตรและสถานี S3 ลมสักระดับน้ำ8เมตร12เซนติเมตรจึงแจ้งให้เทศบาลหล่มสักขึ้นธงแดงเพื่อเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมวลน้ำไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักจากฝนตกสะสมบริเวณต้นน้ำส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่นอกผนังกั้นน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักรวมถึงพื้นที่ตำบลข้างเคียงเทศบาลหล่มสักจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พร้อมติดตามประกาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องขณะที่นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากโดยอาจได้รับผลกระทบตั้งแต่18ถึง20กันยายนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนอกจากนี้ยังมีประกาศจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนภัยให้เฝ้าระวังระดับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในส่วนของภาคใต้รวม9จังหวัดดังนั้นให้สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดกรณีฝนตกหนักและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ผู้อำนวยการอำเภอและท้องถิ่นสั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งเตือนภัยและปิดกั้นพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมง

0: ับเส้นทางการจราจรบนทางหลวงหมายเลข12สายเอเชียเส้นทางขาออกแม่สอดตากตำบลพะวออำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยได้เข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายเศษดินเศษหินและต้นไม้ออกจากเส้นทางโดยสามารถเปิดการจราจรให้รถสัญจรผ่านได้แล้ว1ช่องทางพร้อมจัดกำลังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารพมรรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ชั่นคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
1: Digital Premium HD
2: สนับสนุนโดยเชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติด

อากิติศักดิ์ครับนี่คือใจมันพลีโชคครับพุธที่16กันยายน2569ครับวันนี้กับวันสอบเสียบสอบซ้อที่คนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์กับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญนะครับกลับมาทักทายแล้วก็กลับมาพูดคุยทุกคนอีกครั้งหนึ่งในชั่วโมงสุดท้ายในวันนี้นะก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปหาข้าวทานก่อนที่เราจะแยกย้ายไปทำภารกิจอันยิ่งใหญ่นะครับที่ทุกคนรอคอยของตัวเองกันอยู่นะจริงๆผมพูดตรงๆเลยนะพูดจากใจนะครับว่าอยากให้ทุกคนวันนี้โชคดีโชคดีมากโชคดีน้อยอันนี้ก็อยู่ที่บุญทำบุญกรรมทำกันมาแต่อยากให้ทุกคนนะครับนะได้มีความสุขด้วยเหมือนกันบางทีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจำนวนว่ามันเท่าไหร่แต่ว่าเขาบอกว่ามันสะใจนะฮะในเวลาที่มันถูกอะไรแบบนี้เกิดมาไม่เคยได้รับความรู้สึกนี้ครับก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าใครที่เคยผมเชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ตรงเนี้ยเคยมีความรู้สึกสะใจอย่างที่ว่านี่แหละครับนะมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงไหนบอกกี้หน่อยสิจ๊ะว่ามันเป็นยังไงพี่หนูพินฝากส่งมาสุขสันต์วันเกิดน้องกุนดี้ด้วยนะคะขอให้น้องมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆขอบคุณนะครับนะแล้วก็พี่พิสมัยนะอันยองโอป้าค่ะจากเกาหลีเหมือนเดิมนะคะนะวันนี้อินเทอร์เน็ตดูช้าๆด้วยนะครับอาจจะเพราะว่าเมื่อวานมันฝนตกทั้งวันสังเกตได้ว่ามันจะชอบเป็นแบบนี้แล้วก็คุณปลายตะวัน89ด้วยนะครับนะมาทักทายสวัสดีพี่ดีเจร็อกกี้ด้วยนะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยที่กำลังส่งมาอยู่นี้รวมทั้งเพลงด้วยนะครับนะหลายๆเพลงเลยที่ส่งกันมาด้วยเช่นกันนะครับทยอยไล่เรียงให้ครับวันนี้กับเพลงคลาสสิกที่ผมเก็บเอาไว้หลายวันแล้วล่ะนะวันนี้เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยจัดให้นะครับสำหรับหลายๆคนที่ขอมาบอกวันนี้วันดีขอให้พี่ร็อกกี้และครอบครัวพี่มีความสุขมีแต่สิ่งดีๆนะคะวันเกิดน้องขอให้น้องมีสุขภาพแข็งแรงเรียนดีเก่งตัวไวรูปหล่อเหมือนพี่นะ อันนั้นมันแน่ครับล้อเล่นนะครับไปค่อยๆนะฮะตามที่ทุกคนขอกันมาด้วยครับเริ่มต้นด้วยเพลงนี้ขอเป็นพระรองครับแจ็คธนพล

0: เป็นไงครับเซตนี้นะเป็นเพลงที่หลายๆคนนึกถึงกันผมเองด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นเพลงที่มีคุณผู้ฟังขอกันมาหลายวันแล้วล่ะแต่เราก็เก็บเอาไว้หลายๆเพลงแล้วก็มาเปิดให้ฟังที่เดียวเลยด้วยนะครับคุณจินหนึ่งท่านส่งมาบอกคิดถึงลูกนกจังเลยนะฮะลูกนกตัวลูกนกตาดำๆที่บ้านเนี่ยนะครับหรือว่าลูกนกกระจิบกระจาบเลี้ยงเอาไว้หรือว่าลูกนกริงเน็กแบบแม่จิตเขาอ๋อลูกนกสุภาพรมาถึงพี่ลูกนกสุภาพรใช่ไหมครับนะพี่หนูพิมพ์ก็บอกเพราะมากเลยด้วยนะครับขอบคุณนะครับนะพี่ลุจิลาด้วยอีกหลายๆคนนะครับมาทักทายกันมาพงปะเพาแม่ปงแม่ปิดอ้าวมาแต่เมื่อสักครู่นี้ครับนะเฉลยกันแล้วเลยนะฮะสำหรับมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอรถคันที่2มาแล้วครับในช่วงกับร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญครับวันนี้รถคันที่2คือรถซูซูกิครับ10ท่านนี่ยังให้10ท่านอยู่นะอย่าเพิ่งขยับอย่าเพิ่งพิมพ์อะไรทั้งนั้นไม่งั้นรายชื่อท่านขยับนะครับตัวใครตัวมันนะฮะถ้าเกิดว่าหลุดไป10ท่านท่านที่1ครับคุณโจมหาชัยท่านที่2นะครับนะคุณคันหมวยนะฮะท่านที่3คุณเพชรชลัดนะฮะโอ้ยชื่อยาวแท้นะฮะอันเดอร์สกอร์ตาน42นะเพราะว่ามันจะต้องจดให้พอดีให้ชื่อเหมือนในนี้แล้วก็ท่านที่4คุณนกนะฮะท่านที่4คุณนกวงเล็บสมพิษนะฮะแล้วก็ท่านที่5ท่านที่5คือคุณซ้ำเผาสุดชนะนี่มีกระยาวเชฟเผามาเต็มยศเลยนะครับคุณซ้ำเผาสุดชนะนะฮะและท่านที่6นะครับก็คือคุณจิ๋มอันนี้มาสั้นสุดหัวใจเลยนะฮะแค่นี้เลยสั้นๆนะวันนี้ข้อสอบไม่ข้อสอบแทบไม่ขายเลยนะครับมอนิเตอร์เกมอยู่นะแล้วตะลงลอตเตอรี่เขาส่งข้อสอบนะครับนะถ้าไม่ได้ขายเลยนะครับพี่จิ๋มครับนะไปอุดหนุนกันได้เลยด้วยเช่นกันใครอยากได้เลขอะไรดูซิมีไหม44เนี่ยนะท่านที่7ครับพี่แหม่มสุพรรณนะท่านที่7นะฮะเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี่แหละท่านที่7พี่แหม่มสุพรรณแล้วก็อีก3ท่านนะครับท่านที่8ก็คือคุณอุ๊ยได้อีกแล้วคุณร้านกาแฟบางซุปนะฮะท่านที่8นะฮะร้านกาแฟนะครับบางซุปแล้วก็ท่านที่9คือคุณน้อยคุงนี่คนใหม่นะฮะผมเคยได้ช่วงผมคุณน้อยคุงแล้วก็สุดท้ายครับท่านที่10ครับก็คือคุณทุกคนคงลุ้นอยู่ว่าใช่ชื่อฉันไหมที่ส่งมาคุณนกชาลิดาครับผมยินดีด้วยนะครับทั้ง10ท่านนะฮะส่วนท่านที่เหลือพี่หนูพินนะคุณรณชัยนะคุณปลายตะวันนะคุณพี่ดำละลวงอันนี้รถเล่นไม่ขับแล้วเล่นอย่างเดียวนะคุณจอยระดานะพี่จินปอเปียนะอยู่บนรถเมย์ด้วยนะกำลังเดินทางไปไหนไม่รู้นะครับนะแล้วก็พี่อ้วนนะฮะนี่พี่อ้วนคือยังงงอยู่พี่อ้วนไม่ได้เล่นเกมนะครับพี่อ้วนยังงงอยู่บอกซูซูกิกี้เล่นแล้วไม่ใช่หรอซูซูกินั่นแหละส่งมาใหม่อีกคาวาซากิพี่ท็อปเล่นไปแล้วอ่ะ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
0: ลักษณะพี่อ้วนยังงงอยู่นะครับแต่ยังไงขอบคุณพี่อ้วนด้วยนะครับเนี่ยมีส่งมาลัยน้ำใจนะฮะมาให้วันเกิดคุณดีด้วยเช่นกันเอาขอให้ผลบุญนะได้รางวัลใหญ่ในช่วงบ่ายๆช่วงเย็นๆเลยแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ทันส่งข้อความมากับเขาทักทายคุณสิริลักษณ์ด้วยนะครับแล้วก็คุณสายน้ำจากพรประจักษ์ลำลูกกาของสองส่งมาสวัสดีค่ะน้องกี้

0: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
1: ขอบคุณด้วยนะครับกับอบาโลนคอลลาเจนกระปุกทองครับกับคอลลาเจนตัวใหม่นวัตกรรมที่ให้ผลแม่นยำกว่าครับด้วยอบาโลนสำหรับคนที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าข้อเสื่อมต้องการดูแลข้อเลยด้วยนะครับนะรวมทั้งผู้สูงอายุหรือนักกีฬาผู้ที่ใช้ข้อต่อหนักๆผู้ที่ต้องการดูแลกระดูกและข้อต่อในระยะยาวผู้ที่ต้องการลดโอกาสและการเสื่อมของข้อต่อในอนาคตเลยด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยนะครับกับอบาโลนคอลลาเจนที่เบอร์02-857-5119 02-857-5119จ้า
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
0: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
3: Digital Premium HD
4: สนับสนุนโดยเชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: อม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทท์ 2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านมันก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่งซาวด์เช็คซาวด์เช็ค

0: ัวใจรีไซเคิลครับพี่ปุ้ยกสิดิษฐ์ชอบมีคนขอมาเลยนะฮะก็จัดให้ครับเดี๋ยววันไหนน่าจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์กันบ้างสำหรับหัวใจรีไซเคิลในช่วงเวลาของคนลูกทุ่งสาวเช็คครับ
1: คนลูกทุ่งสาวเช็คสาวเช็ค
0: พี่นกสมพิษนะฮะบอกเมื่อไหร่จะเชิญศิลปินนั่นน่ะดิผมก็คิดเหมือนกันว่าเมื่อไหร่เขาจะเชิญมา ในช่วงเวลาเปิดไมค์เมาส์นะครับนะจะได้นั่งคุยกันด้วยนะว่าอะไรทำไมต้องหัวใจรีไซเคิลหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับ 11:48 นะครับนะติดตามกันต่อไปเลยด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะยังมีรถอีกหลายคันนะให้เราได้ร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกับข้าวตรานกกระเรียนโปรแรงที่สุดของเดือนนี้กับกันยายนสั่งได้เลยด้วยครับกับข้าวคุณภาพดีข้าว3กษัตริย์มีอะไรบ้างไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องแดงข้าวกล้องหอมมะลิครับเพียง100บาทซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม3บาทจริงเหรอโหราคาโหดมากข้าวหอมมะลิออร์แกนิกด้วยนะครับ 100% 1กิโลราคา70บาทซื้อ3แถม1ซื้อ6แถม3โอ้โหสุดยอดรวมทั้งซื้อครบ5กิโลกรัมครับนะน่าจะเป็นข้าวอะไรก็ได้เดี๋ยวผมก็จะถามเหมือนกันรับฟรีข้าวหอมมะลิ 100% ใหม่ต้นฤดูเลยด้วยนะครับ500กรัม1ถุงก็เป็นถุงแบบ1กิโลหรือว่าซื้อครบนะครับ10กิโลกรัมรับฟรีข้าวหอมมะลิ 100% ใหม่ต้นฤดู500กรัมอ๋อแบบถุงครึ่งโล500กรัม3ถุงเลยด้วยครับแถมเต็มที่นะเต็มที่เลยครับโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันนี้ครับถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะสั่งซื้อได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์0895279933ย้ำนะครับ0895279933หรือนะจะไปที่ Q Diary ก็ได้นะครับสำหรับใครที่มี LINE @อยู่แล้วเดี๋ยวผมก็จะทักไปเลยด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าใครส่วนใหญ่แล้วแต่ละบ้านเนี่ยต้องซื้อข้าวเข้าบ้านกันอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้แหละครับจัดไปเลยจ้ะก่อนทานข้าวเที่ยงนี้ครับลุย

คนลุกทุ่ง FM 103

11:57 น.หมดเวลาวันนี้แล้วครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับวันพุธที่16 กันยายน 2569สุขสมหวังจงเป็นของท่านและเดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปดูคุณชายเขาต่อนะฮะครบรอบ4 ขวบขอบคุณสำหรับทุกคำอวยพรด้วยนะครับขอบคุณสำหรับมาลัยน้ำใจส่งของขวัญออนไลน์มาให้กูดี้ด้วยวันนี้ไปทานข้าวก่อนนะครับกินข้าวให้อร่อยนะครับทุกคนสุรกี้สวัสดีครับ

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับ1ตุลาคมนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและนายกเตรียมบินสหรัฐร่วมประชุม UNGA 81 20-27 กันยายนนี้เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วม UNGA 81ณนครนิวยอร์กพร้อมเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนี้เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศรถโชว์ศักยภาพตลาดทุนไทยเปิดโอกาสการค้าการลงทุนและดิจิทัลคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีพร้อมคณะมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่20-27กันยายนณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเดินทางเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรโดยที่ประเทศญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีจะพบกับนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รวมทั้งพบหารือกับผู้นำผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีภารกิจในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติหรือ UNGA ครั้งที่81ซึ่งจะมีการเข้าร่วมพิธีเปิดและอภิปรายทั่วไปตลอดจนพบหารือกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆนอกจากนี้นายรัฐมนตรีมีกำหนดขึ้นกราบอภิปรายในวันที่24กันยายนด้วยอีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน AI โดยนายรัฐมนตรีจะไปยัง Google พบหารือกับประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุนของ Alphabet และ Google ส่วนที่สหราชอาณาจักรนั้นนายรัฐมนตรีจะไปพบกับผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำอาทิสายการบินรวมถึงบริษัทโรลส์รอยซ์เพื่อส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและความร่วมมือระหว่างกันยศวัฒน์พงษ์ประภาสเลยกันครับ
4: 1ตุลาคมนี้เปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปี2547และ2559ได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินทุกสาขาและธนาคารกรุงไทยคุณณภพรช่างกลในงานครับ
6: ธนาคารแห่งประเทศไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อปี2547และปี2559ให้ประชาชนได้แลกเพื่อเป็นที่ระลึกอีกครั้งทางนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปประชาชนสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกได้โดยธนบัตรที่ระลึกได้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

0: นิดอาคารเพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถเก็บสะสมได้อย่างทั่วถึงนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปี
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับคนลูกทุ่ง FM 103อยู่กับอามอมรเทพแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ซีรีส์แนวตั้งนะครับกำลังได้รับความนิยมอย่างมากแต่ว่าจะดูซีรีส์อย่างไรนะครับเพื่อที่ไม่พลาดกับการติดกับดักของมิจฉาชีพมี6ทริคมาฝากกันนะครับอย่างเช่นข้อแรกครับต้องดูผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือเท่านั้นนะครับข้อต่อมาหากกดดูตอนต่อไปแล้วถูกพาไปเว็บไซต์อื่นๆให้หยุดนะครับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลก่อนหลังจากนั้นครับห้ามกรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรหรือว่ารหัส OTP ในลิงก์ที่ไม่รู้จักรวมถึงข้อต่อมาสำคัญมากห้ามโอนเงินเพื่อปลดล็อกตอนหรือว่าเพื่อรับสิทธิ์ดูซีรีส์ในตอนอื่นๆเพิ่มเติมนะครับอย่างต่อมาเลยก็คือไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือว่า APK จากลิงก์ที่ส่งมาทางโฆษณาหรือว่าทางแชทและข้อสุดท้ายหากไม่แน่ใจครับให้ปิดหน้าเว็บและเข้าแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการด้วยตนเองจะดีกว่านั่นเองครับ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่16กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์พัฒนนัทค่ะ
2: ครับและผมณัฐอาจารย์ทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพงเงินคุณสมโพจน์มาศวิจิตรแล้วก็วันนี้มีในส่วนของคุณสุภาพรแสนสุขนะครับก็มาเป็นเบื้องหลังทีมงาน
1: มาให้กำลังใจด้วย
2: มาให้กำลังใจนะครับทีมงานของเราเนี่ยนะ
1: มาแบบสวยๆเลยนะคะ ค่ะเมื่อวาน
2: ค
1: ุณณัฐากลับบ้านทันฝนไหมฝนเตียบฝนหรือเปล่า
2: ทันอยู่ครับแต่ว่าหลังจากช่วงประมาณ4 โมงครึ่งไปแล้วเนี่ย
1: ตกยาวเลยนะเมื่อวาน
2: เลย
1: ใช่ค่ะไม่หยุดสักทีอ่ะเอาเป็นว่าเมื่อวานดิฉันตากผ้าไว้ก็เอาเป็นว่าไม่ประสบความสำเร็จนะผ้าก็ยังไม่แห้งเท่าไหร่เลยเพราะฝนตก
2: นะแล้วก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ต้องเดินทางเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยการเดินทางช่วงเย็นเนี่ยคลุกคลักแล้วก็เป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ต้องโดยสารขนส่งสาธารณะเนี่ยนะครับ
1: น่าเห็นใจนะคะแล้วก็เหล่าแว้นทั้งหลายอ
2: ่
1: ะมอเตอร์ไซค์อ่ะอันตรายเหมือนกันนะข
2: ี่
1: มอเตอร์ไซค์ท่ามกลางสายฝนนะคะระวังเรื่องของความปลอดภัยต่างจังหวัดเองหลายๆที่ก็ห่วงเรื่องของน้ำท่วมด้วยเหมือนกันนะคะแต่วันนี้มีอะไรให้เราลุ้นด้วยไม่ใช่หรอกีฬา
2: ก็วันนี้นะครับเดี๋ยวติดตามการคุณผู้ฟังครับในส่วนของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะครับซึ่งก็ในศึกชิงแชมป์เอเชียนเกมนะครับ2026จริงๆเน
1: ี่
2: ยจริงๆเนี่ยเขาจะเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการก็คือ19
1: กันยายน
2: ถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับแต่ว่ากีฬาบางประเภทหรือว่าบางรายการเนี่ยเขาจะมีการแข่งขันก่อน อย่างวันนี้นะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยก็จะประเดิมนัดแรกในเอเชียนเกมนะครับพบกับนักตบลูกยางสาวมองโกเลียเดี๋ยวในช่วงบ่ายนะครับเวลา 14:00 นเดี๋ยวได้ติดตามกันนะครับมีถ่ายทอดผ่านฟรีทีวีด้วยสักครู่หนึ่งมีรายละเอียดมาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าเริ่มต้นรายการวันนี้เดี๋ยวขอเริ่มต้นกันที่เรื่องราวสุดประทับใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนได้มีการติดตามการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อวานนี้นะครับเวลาโดยประมาณ10:10 นตามเวลาท้องถิ่นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับนะครับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการซึ่งจัดขึ้นที่อาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนถึงเนี่ยนะครับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งเวียดนามพร้อมด้วยภริยาก็เฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จครับ
1: ค่ะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไปยังแท่นรับการถวายความเคารพในบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามลำดับผู้บังคับการทหารเกียรติยศก็กราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศแล้วก็ทรงประทับยืนเพื่อทรงรับการถวายความเคารพจากผู้บังคับกองทหารเกียรติยศและกองทหารเกียรติยศก็เปล่งเสียงเป็นว่านะคะจุกยาวัวแขวซึ่งก็มีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ค่ะ จากนั้นนะคะส่งพระดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายไทยและคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสร็จแล้วก็ทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศค่ะ
2: ครับซึ่งจากนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเสด็จเข้าห้องเฝ้าที่บริเวณอาคารสภาแห่งชาติมีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีของเวียดนามและภรรยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในครั้งนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นไปตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีของเวียดนามซึ่งตามหมายกำหนดการหรือว่าหมายเสด็จพระราชดำเนินนะครับระหว่างวันที่14กันยายนจนถึงวันนี้นะครับ16กันยายน2569ทั้งนี้นะครับประธานาธิบดีแห่งเวียดนามได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนั้นนะครับได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตซึ่งก็ เป็นการเดินทางนะครับในฐานะแขกของรัฐบาลไทยซึ่งในครั้งนั้นกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่27และ28พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะครับไทยแล้วก็เวียดนามเองเนี่ยถือว่าเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องต่างๆนะครับเพราะว่าต่างก็เป็นสมาชิกในสมาคมอาเซียนเหมือนกันนะครับแล้วก็วัฒนธรรมรวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวในส่วนของนักท่องเที่ยวไทยเองแล้วก็นักท่องเที่ยวเวียดนามเองปัจจุบันนี้คุณมารัฐบนเราจะได้เห็นนะครับว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวยังประเทศไทยเนี่ยนอกเหนือจากส่วนใหญ่เราจะเจอใครยุโรปนะฮะเราจะเจอประเทศจีนนะครับณปัจจุบันนี้เราเจอพี่น้องชาวเวียดนามมากขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีแหละของการท่องเที่ยวระหว่างกันนะครับเนื่องด้วยวัฒนธรรมต่างๆเรื่องของค่าครองชีพอะไรใดๆก็ตามแต่ความปลอดภัยเนี่ยนะครับ
1: ขณะที่เราเองก็ไปเที่ยวที่ประเทศเขาด้วยเหมือนกันนะที่เวียดนามนะคะ
2: เนี่ยนะฮะก็เป็นบรรยากาศความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเนี่ยนะครับแล้วก็มาที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีแล้วก็ยะราห่วงระหว่างวันที่15ถึง18กันยายนนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับเวลา 10:00 นที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาพลโทนรทิพย์พลอยนอกนะครับขออภัยแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะครับได้เฝ้ารับเสด็จนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ
1: ในการนี้ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้แก่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีแล้วก็ยะลานะคะอย่างที่คุณณัฐาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือมาในเสด็จพระราชดำเนินมาในห่วง15ถึง18กันยายน2569ค่ะจากนั้นนะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งณลานจอดอากาศยานท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงเพื่อส่งเป็นประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568นะคะทั้งนี้กองทัพภาคที่4ค่ะก็ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการถวายความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็เตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้การเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะ
2: ครับนี่คือบรรยากาศนะครับของการที่พระองค์ได้มีการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ภาคใต้นะครับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนรวมถึงในส่วนของกำลังพลที่เป็นกำลังพลของกองทัพบกเองก็ดีเนี่ยนะครับได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จอย่างสมเกียรติและพร้อมเพรียงนะครับวันนี้นะครับ16กันยายนนอกเหนือจากจะเป็นวันที่ใครหลายคนตั้งความหวังแล้วคุณมาศรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าก็เป็นวันที่หลายคนก็ต้องลุ้นนะ ในเรื่องของรัฐบาลด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของวันสำคัญด้วยเนี่ยนะครับวันนี้16กันยายนในมิติของกองทัพบกคุณผู้ฟังครับมีพิธีนะครับการเทิดเกียรตินักรบพิเศษนะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกนรงฤทธิ์คำพีรัพผู้บัญชา
1: ผู้ช่วย
2: ผู้บัญชาการทหารบกนะครับเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีเกียรติยศนักรบพิเศษปี2569จัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักรบพิเศษที่เกษียณอายุราชการที่บริเวณแหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษบ้านของเขาอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะครับโดยมีทางด้านของพลโทอดุลจันมาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษท่านให้การต้อนรับครับ
1: โดยในพิธีนะคะนอกจากนักรบพิเศษที่เกษียณอายุราชการจะได้ร่วมวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ทหารพลร่มแล้วก็รับมอบเครื่องหมายปีกร่มกิติมศักดิ์แล้วก็โล่เกียรติยศแล้วนะคะรวมถึงเข้าร่วมพิธีสวนสนามเทิดเกียรตินักรบพิเศษโดยมีผู้ช่วยผู้บัญชาการบกเป็นประธานแล้วเนี่ยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษยังได้จัดกิจกรรมจัดพิธีที่สำคัญมากเขาต้องมีเลยนะพิธีนี
2: ้
1: เขาเรียกว่าพิธีส่งปืนคืนร่มค่ะซ
2: ึ่
1: งก็ถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการสิ้นสุดการปฏิบัติภารกิจของทหารหน่วยรบพิเศษที่กำลังจะเกษียณอยู่ราชการนั่นเองค่ะ
2: ครับเขามีความหมายแล้วก็มีนัยยะที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังอย่างเช่นการส่งปืนเนี่ยก็หมายถึงการมอบอาวุธประจำกายที่เคยใช้ในการปกป้องประเทศชาติและการปฏิบัติภารกิจต่างๆให้กับนักรบพิเศษรุ่นต่อไปเป็นการเหมือนกับการส่งต่อหน้าที
1: ่
2: ความรับผิดชอบแล้วก็อุดมการณ์ของทหารผู้กล้านะครับจากรุ่นสู่รุ่นส่วนการคืนร่มนะครับก็หมายถึงการมอบร่มที่ใช้ร่มเนี่ยนะครับก็คือร่มที่ใช้โดดเวลาปฏิบัติภารกิจนะ
1: ไม่ใช่ร่มกลางแดดกลางฝนนะคะ
2: ไม่ใช่นะคุณผู้ฟังเป็นร่มที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจนะครับก็การคืนร่มก็คือการมอบร่มในการฝึกการปฏิบัติภารกิจต่างๆคืนให้แก่หน่วยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการปลดประจำการนะครับหรือว่าปลดจากหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะทหารพลร่มและก็การกลับคืนสู่ชีวิตปกติแต่ยังคงเหลือไว้ซึ่งเกียรติยศและก็ศักดิ์ศรีของนักรบพิเศษตลอดไปนะครับการส่งปืนคืนร่มเนี่ยจึงเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นการแสดงออกนะครับว่าผู้ที่เกษียณอายุหรือว่าผู้ที่สิ้นสุดการปฏิบัติภารกิจได้มีการคืนอาวุธและคืนเครื่องหมายรบพิเศษแก่หน่วยก็ตอกย้ำถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์และส่งเกียรติคุณความดีงามให้กับรุ่นน้องรุ่นต่อไปด้วยครับ
1: ส่งปืนคืนร่มนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะโอกาสนี้ค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็ได้กล่าวสดุดีแล้วก็ยกย่องนักรบพิเศษที่จะอำลาชีวิตราชการได้ซึ่งก็ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละมาตลอดระยะเวลาของการรับราชการคือต้องบอกว่านักรบพิเศษเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับเป็นนะในเรื่องของถ้าพูดถึงรบพิเศษแล้วคุณนึกถึงอะไร
2: ครับ
1: ความกล้าหาญ
2: ความกล้าหาญ
1: นะคะความแข็งแกร่งท
2: ั้
1: งร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็เรื่องของความชำนาญขีดความสามารถได้สูงมากเลยในเรื่องการรบนะคะทุกรูปแบบเลยพอนึกถึงรบพิเศษแล้วแหมขนลุกเลยเนาะมาพร้อมกับความขึงขังเลยนะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เพื่อกองทัพประเทศชาติเราก็เห็นอยู่นะในหลายๆเหตุการณ์ก็มาจากรบพิเศษนี้แล้วจะสังเกตอีกนี่ฉันขอเชื่อมโยงเลยจากการที่กองทัพบกเนี่ยมีการเปิดรับสมัครพลทหารอาสาคุณณัฐาคุณผู้ฟังในส่วนของกองทัพบกเนี่ยจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไงล่ะผู้ที่มาสมัครเนี่ยซึ่งก็มีตั้ง 4,000 กว่าคนเนี่ยนะคะคิดเป็นร้อยละ22เนี่ยชายไทยสนใจหน่วยรบพิเศษใช่ไหมคะถึง6หน่วยเลยด้วยก็แสดงว่าน้องๆเนี่ยมีความชื่นชมชื่นชอบการฝึกแบบเข้มข้นแบบนี้นะแล้วก็อาจจะเพราะว่าได้เห็นวีรบุรุษทหารกล้ารบพิเศษ
2: เพราะว่าในช่วงของสถานการณ์ไทยกัมพูชาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในส่วนหนึ่งของการปฏิบัติภารกิจเนี่ยเรามีการใช้ในส่วนของกำลังพลจากหน่วยรบพิเศษนี่แหละเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่ารบพิเศษเนี่ยมีส่วนมากๆนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่สำคัญในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตามแนวชายแดนต่างๆนะครับก็มีการดำเนินการตามที่ได้ฝึกได้ร่ำเรียนแล้วก็โอ้กว่าเขาจะสร้างนักรบพิเศษขึ้นได้คนหนึ่งเนี่ยเขาต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้องใช้ความอดทนความแข็งแรงทางด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงกันดีกว่าอีกสักครู่เดี๋ยวจะมีเสียงสัมภาษณ์ใช่ไหม
2: ถูกต้องครับจะฟังเพลงก่อน
1: นักวอลเล่นั้นเราฟังเพลงนี้ดีกว่าเชียร์จากบาซูค่ะ

0: ค่ะบทเพลงเชียร์นะคร
1: ับ
0: อ
1: ย่าแพ้เขานะ
0: อย่าแพ้เขานะจากบาซูเนี่ยนะ
1: เชียร์อยู่บ่ายสองนี้ใช่ไหมคะ
0: ไม่รู้ว่าพี่น้องประชาชนนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่จะคึกคักขนาดไหนแต่ว่าในบรรยากาศห้องส่งเบื้องหลังของเราเนี่ยโอ้คุณสุภาพรยกไม้ยกมือนะ
1: กองเชียร์
0: เข้ากับจังหวะดูหน้าทางน่าจะชื่นชอบมากๆเนี่ยนะฮะ
1: วอลเลย์หญิงของเรานี่จะไปโอลิมปิกแล้วอ่ะนะคะ
0: อันนี้นะครับแต่วันนี้คุณผู้ฟังครับเริ่มเปิดฉากการแข่งขันแล้วนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่20นะครับจัดที่จังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับก็กำหนดการแข่งขันประเภททีมหญิงเนี่ยจะเริ่มการแข่งขันระหว่างวันนี้นะครับ16กันยายนเป็นวันแรกไปจนถึงวันที่22กันยายน2569ต้องบอกว่าอันนี้คือแค่เฉพาะวอลเลย์บอลหญิงนะครับก็มีทีมชาตินะครับที่ชิงชัยกันทั้งหมดใน14ประเทศด้วยกัน14ประเทศเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น4สาย4กลุ่มนะครับก็จะมี A ถึง D ซึ่งทีมนักตบลูกยางสาวไทยเนี่ยเราอยู่ในสาย4นะครับวันนี้จะลงสนามประเดิมนัดแรกในรายการนี้พบกับนักตบลูกยางสาวมองโกเลียในช่วงบ่ายวันนี้เวลาบ่ายสองตรงหรือว่า14นาฬิกานั่นเองครับ
1: พูดถึงสถิติการพบกันที่ผ่านมาระหว่างไทยกับมองโกเลียนะคะก่อนที่จะมีเอเชียนเกม2026เนี่ยใน3นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทีมสาวไทยนะที่ทำผลงานได้ดีกว่าด้วยการเอาชนะไป3ต่อ0เซตรวดเลยทุกนัดเลยด้วยเดี๋ยวต้องมารอติดตามส่งกำลังใจแล้วก็รับชมกันนะคะบ่าย2ถ่ายทอดผ่านทางฟรีทีวี PPTV นะคะช่อง36ค่ะช่วงนี้เรามีเสียงของกัปตันชมพู่ด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ชมพูชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนั่นเองมือเซตของทีมชาตินะคะจะให้สัมภาษณ์หลายคนบอกว่า
0: เราเป็นทีมเต็ง
1: ทีมเต็งเลย
0: ก็ต้องรอดูผลงานว่าล่าสุดที่ผ่านมาเป็นแชมป์เอเชียคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ที่สหรัฐได้อีกด้วยเนี่ยก
1: ั
0: ปต
1: ัน
0: ชมพู่จะว่าไงเนี่ยนะครับแล้วก็ประเด็นที่หลายคนสนใจก็คือว่าภาพรวมของทีมนักตบลูกยางสาวไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้ภาพรวมของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวรับฟังกันดีกว่าไหมครับ
1: ดีค่ะงั้นไปฟังกันเลยค่ะ
2: ถ้าเขาบอกว่าให้เป็นทีมเต็งก็ขอขอบคุณนะคะแต่จริงเราไม่ได้เป็นทีมเต็งเลยอยากจะบอกว่าจริงๆยังไงก็ยกให้จีนเหมือนเดิม
3: พูดถึงความพร้อมตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงการแข่งขันแล้วครับการเตรียมตัวหลังจากมาถึงญี่ปุ่นตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
2: ก็ดีนะคะเพราะว่าเราก็ได้มาเก็บตัวที่ฟุกุโอกะก่อนนะคะยังไงก็แบบว่าร่างกายของทุกคนก็ดีค่ะเราก็ระบบทีมก็เริ่มเป็นระบบมากขึ้นหมายถึงว่าเริ่มเข้าระบบมากขึ้นในการเข้าสู่เอเชียนเกมรูทค่ะจริงๆก็แค่เหมือนกับการรักษาสมรรถภาพทางร่างกายแล้วก็รักษาแบบสกิลนิดนึงนะคะก็ค่อยๆแบบว่าปล่อยให้อาจารย์ออสก็ได้มีการปล่อยให้นักกีฬาได้รีแลกซ์แล้วก็คงสภาพไว้ก่อนนะคะส่วนการเข้ามาณวันนี้เริ่มสตาร์ทแบบว่าเต็มทีมฟูลทีมมากขึ้นแล้วเริ่มเข้มข้นมากขึ้นก็คิดว่าโอเคค่ะคิดว่าเริ่มต้นได้ดีทีเดียวเลยค่ะถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่ได้พักบ้างก็ตามแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าร่างกายก็ได้ดีคอร์บอรี่ดีขึ้นค่ะ
3: ถามนิดนึงครับเรื่องของความกระหายหรือว่าความกดดันอะไรเงี้ยหลังจากได้แชมป์เอเชียก็ไปโอลิมปิกหลายทีมมองว่าเราเป็นตัวเต็งแน่นอนตรงนี้กดดันมากน้อยขนาดไหนครับไทยมาครั้งนี้ดูไม่ธรรมดา
2: ก็จริงๆแล้วไม่ได้มองถึงตรงนั้นจริงๆมีความกดดันมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราจะไม่ได้ถือมาตรงนี้ตรงนี้ก็คือแมตช์เอเชียนเกมยังไงถ้าเขาบอกว่าให้เป็นทีมเต็งก็ขอขอบคุณนะคะแต่จริงเราไม่ได้เป็นทีมเต็งเลยอยากจะบอกว่าจริงๆยังไงก็ยกให้จีนเหมือนเดิมจีนยังเป็นทีมชุดใหญ่มาแล้วก็ยังยกเป็นทีมเต็งในทัวร์นาเมนต์นี้เราก็ต้องคิดว่าเราต้องทำยังไงก็ได้ถ้าเราอยากจะเป็นทีมเต็งอย่างที่เขาพูดถึงเนี้ยเราก็ต้องเล่นให้ดีค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าจริงๆตื่นเต้นทุกทัวร์นาเมนต์แต่พอมาเป็นเอเชียนเกมทีไรเราจะรู้สึกว่าตื่นเต้นได้เจอกับชาติอื่นๆแล้วก็รู้สึกว่าเอเชียนเกมเนี่ยชาติอื่นเนี่ยเขาส่งแข่งทุกชาติเลยเนี่ยมันได้เห็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนักกีฬาชาติต่างๆแล้วก็ได้ร่วมแบบจอยกันอะไรเงี้ยรู้สึกตื่นเต้นในตรงนี้มากกว่าค่ะ
3: สุดท้ายฝากถึงแฟนๆหน่อยครับรอเชียร์กัน
2: ค่ะยังไงก็ฝากถึงแฟนคลับชาวไทยด้วยนะคะแล้วก็ที่อยู่ญี่ปุ่นด้วยนะคะหากใครที่จะตามมาก็ตามมาได้นะคะขอขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วฝากเชียร์พวกเราด้วยนะคะ
0: นี่นะครับก็เป็นบางช่วงบางตอนนะครับขอบคุณคลิปเสียงนะครับแล้วก็คลิปวิดีโอจาก Stadium TH ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นผู้สื่อข่าวที่ลงไปสัมภาษณ์แล้วก็นำเสียงมาให้เราทุกคนได้รับฟังกันเนี่ยนะครับตีตั๋วไปญี่ปุ่นไหมคุณมาก
1: เลย
0: ทั้งหมด
1: เอาอย่างนั้นเลยเหรอลงทุนนะ จะไปเที่ยวมากกว่าม
0: ั้งอ๋อเดี๋ยววันนี้ติดตามการคุณผู้ฟังบ่าย2นะครับตรงเป๊ะเลย PPTV HD นะครับช่อง36ฮะ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะมาช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินกับคุณหมอยี่หว่าดีกว่าวันนี้เสนอตอนชีวิตบนเส้นทางเชิญรับชมค่ะ
4: แผ่นดินแห่งนี้นั้นมีค่าล้นด้วยเลือดของบรรพชนหลั่งล้นรถแผ่นดินไทย
5: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดิน กับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะวันนี้เรามีภารกิจกิจกรรมโครงการพลังใจสู่ชายแดนที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่35ตอนนี้เป็นเวลาตี4เพิ่งเดินทางมาถึงค่ะฝนตกหนักตลอดทางบางพื้นที่มีลมพายุด้วยนะคะทางขึ้นแม่สอดวันนี้บริเวณหลายทางแถวๆด่านแม่ละเมามีดินสไลด์ด้วยนะคะท่านใดเดินทางผ่านเส้นทางนี้ตอนกลางคืนขับรถระมัดระวังด้วยนะคะผ่านฝนตกหนักก็พบกับหมอกหนาจนมองแทบไม่เห็นทางขับรถเลยด่านแม่ท้อมาประมาณ15กิโลเมตรก็พบกับอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มเองค่ะคนขับหมดสติอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ก็ย้อนกลับไปดูปรากฏว่าผู้ป่วยหยุดหายใจนะคะชีพจรอ่อนลงมากจึงช่วยกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพาคนไข้ลงมานอนราบกับพื้นค่ะคำชีพจรซ้ำพบว่าหัวใจหยุดเต้นจึงเปิดทางเดินหายใจแล้วก็เริ่มทำ CPR นะคะทำ CPR คือการกดปั๊มหัวใจที่หน้าอกคนไข้ค่ะทำอยู่ประมาณ2นาทีก็เริ่มมีชีพจรกลับมาอีกครั้งแต่งานนี้ไม่กล้าเมาทูเมานะคะเพราะมีเลือดออกที่ตาจมูกแล้วก็ปากตลอดเวลาในระหว่างนั้นทุกคนช่วยกันประสานงานกับรถกู้ภัยและรถโรงพยาบาลไม่ถึง15นาทีรถของกู้ภัยก็เดินทางมาถึงค่ะจึงให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบพาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลนะคะก่อนนำส่งโรงพยาบาลผู้ป่วยไม่ลืมตาส่งเสียงอื้ออาในลำคอยกมือปัดบริเวณที่เจ็บได้ค่ะก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็หายป่วยไวๆนะคะด้วยเหตุนี้จึงเดินทางมาถึงที่พักราวๆตี4ค่ะพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่35เตรียมตัวรับมือได้เลยนะคะกับโครงการพลังใจสู่ชายแดนและการสรุปผลการปฏิบัติงานการทำงาน5ปีร่วมกับกองร้อยทหารพานค่ะภาพภารกิจวันนี้คงยังส่งให้รับชมไม่ทันเอาไว้เก็บตกในสัปดาห์หน้านะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณหมอยี่หว่านะคะมีเรื่องราวและภาพสวยๆมาให้ชมเหมือนเช่นทุกครั้งแล้วก็เรื่องราวสร้างสรรค์มีสาระทั้งนั้นเลยนะคะที่นำมาเอามาถึงข่าวนี้กันบ้างดีกว่าค่ะก็เป็นเรื่องสร้างสรรค์อีกเช่นเดียวกันนะคะของทีมเวชกรรมป้องกันค่ะของโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ค่ะเขามีการจัดการอบรมให้ความรู้นะคะอันนี้ที่ฉันว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำคัญมากๆเลยสำหรับกำลังพลที่จะไปปฏิบัติการปฏิบัติราชการสนามก็คือการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานรวมถึงปฐมพยาบาลค่ะโดยทางทีมเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์เนี่ยนะคะก็จัดอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือว่า CPR แล้วก็การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่า AED ให้แก่กำลังพลนะคะของหน่วยกองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2ก่อนที่เขาจะเตรียมตัวออกเดินทางไปปฏิบัติราชการสนามเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลตัวเองแล้วที่สำคัญช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานร่วมการเดินทางด้วยนะคะเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ปฏิบัติการอันนี้ก็จัดขึ้นนะกองพันทหารมาที่10กรมทหารมาที่2จังหวัดน่านค่ะก็มีการฝึกเรื่องของ CPR สอนขั้นตอนการกดหน้าอกอย่างถูกต้องถูกวิธีตามหลักการกู้ชีพมาตรฐานเพื่อให้หัวใจเนี่ยกลับมาเต้นแล้วก็ลำเลียงออกซิเจนเลี้ยงสมองอย่างทันท่วงทีค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกเหนือจากการทำ CPR แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการสอนในเรื่องของการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่าเครื่อง AED นะครับสาธิตแล้วก็ทำให้กำลังพลเนี่ยได้ทดลองการปฏิบัติจริงในการติดตั้งแล้วก็ใช้งานเครื่อง AED ร่วมกับการทำ CPR หรือว่าการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บในข้างสนามเนี่ยนะครับให้ความรู้เรื่องของการห้ามเลือดด้วยนะครับแล้วก็มีการประเมินบาดแผลฉุกเฉินการเข้าเฝือกชั่วคราวการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้องก่อนจะส่งกลับหน่วยแพทย์นะครับรวมถึงการคัดกรองสุขภาพจิตกำลังพลก่อนปฏิบัติราชการสนามเราอย่าลืมว่าในพื้นที่ภาคสนามเนี่ยนะฮะมีทั้งเรื่องของความกดดันเรื่องของความเครียดต่างๆนะครับการดูแลทางด้านจิตใจเรื่องของความเครียดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงครับ
1: ก็เป็นการฝึกปฏิบัติจริงเลยเห็นว่าจะมีท่าทางแปลกๆต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความชำนาญแล้วก็ความมั่นใจแล้วก็ลดอัตราการสูญเสียที่จะต้องเผชิญกับสถานการณ์จริงเสริมสร้างศักยภาพในด้านการแพทย์สนามซึ่งก็ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญที่ทางโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์เนี่ยให้การสนับสนุนนะคะเพื่อที่จะได้ให้แต่ละกำลังพลเนี่ยได้ไปช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเกิดเหตุนะคะ
0: ครับนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ น่าจะมีการส่งเสริมแล้วก็มีการปฏิบัตินะครับในทุกพื้นที
1: ่
0: ก็ทหารไทยเนี่ยก็ต้องทำได้ทุกอย่างแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นในมิติความมั่นคงหรือว่าแม้กระทั่งองค์ความรู้ที่ไว้ใช้ในยามฉุกเฉินแบบนี้เนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องราวของยาเสพติดกันบ้าง
1: วันเลย
0: รวบได้จับได้อีกแล้วคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ช่วงเวลา6นาฬิกาหรือ6โมงเช้าเลยนะครับกองกำลังผาเมืองโดยกองบังคับการควบคุมผาดงหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสถานีตำรวจภูธรนาหวายเขาได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดก็คือยาบ้านี่แหละในพื้นที่บ้านน้ำรูแล้วก็บ้านรินหลวงนะครับสถานีตำรวจภูธรนาหวายเนี่ยเขาจัดกำลังพลในการลาดตระเวนในพื้นที่ดังกล่าวจนกระทั่งเวลาตีสามนะครับเขาพบนะครับในเรื่องของการเดินทางต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการเนี่ยนะฮะเขาพบเส้นทางก็คือการเดินทางจากเชียงรายจะไปที่เชียงดาวเชียงใหม่นะครับก็มีการตรวจพบนะครับก็จำนวนทั้งหมด10กระสอบด้วยกันเขาก็วางกำลังควบคุมพื้นที่นะครับแล้วก็ตั้งแต่ตีสามเนี่ยก็คือมันยังขมุกขมัวอยู่เนี่ยนะฮะก็คือยังไม่สว่างดีเขาก็รอจนสว่าง6นาฬิกาอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับก็ได้มีการประสานกำลังจากกองบังคับการหน่วยควบคุมผาดงนะครับหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพเข้ามาในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งครับ
1: โอ้โหกว่าจะได้เรื่องได้ราว6โมงครึ่งแล้วใช่ไหมคะ
0: ฮะ
1: ก็ขยายผลตรวจสอบพบค่ะกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังสีเหลืองจำนวน10กระสอบภายในเนี่ยบรรจุยาเสพติดให้โทษไม่ต้องบอกเลยว่าอะไรยาบ้านั่นแหละกระสอบละ 270,000 เม็ดนะคะประทับตราสัญลักษณ์ด้วยว่า999รวมทั้งสิ้นเนี่ยจำนวน 2,700,000 เม็ดด้วยกันค่ะ
0: 999นี่คืออะไรอ่ะสัญลักษณ
1: ์สัญลักษณ์ประทับตรา
0: ต้องมีการประทับตราแต่จะกี่ก้าวก็รวบได้หมดนะคุณผู้ฟังรวมแล้วเท่าไหร่นะครับ
1: ดูภาพสิ 2,700,000 เม็ดค่ะ
0: 2,700,000 เม็ดจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยนะครับขอบคุณหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงยาเสพติดต้องสกัดไว้ที่บริเวณชายแดน
1: ประทับตราแล้วยังไงคะ
0: คงต้องล่ำลากันที่ภาพนี้แล้วล่ะครับ
1: ค่ะ
0: ล่ำลากันเวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิตคณินบุญประเสริฐครับกลุ่มสว.สำรองฟ้องศาลฎีกาปมคำวินิจฉัยกกต.คดีหัวเลือกสว.และปภ.จังหวัดน่านออกหนังสือแจ้งเตือนด่วนที่สุดถึงหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: สืบเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนว่าในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยภาคเหนือจะได้รับผลกระทบก่อนเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักสะสมและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้แจ้งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ที่เคยเกิดเหตุซ้ำซากเพื่อให้การเตรียมความพร้อมและการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีกรมหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากพบว่าระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นผิดปกติหรือมีความเสี่ยงเกิดดินโคลนถล่มให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทันทีและหากจำเป็นต้องอพยพให้ดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทันทีเตรียมความพร้อมกำลังคนและเครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอสำหรับรองรับผู้อพยพบูรณาการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยทั้งนี้หากพบแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ให้เร่งดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุและแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านทันทีกลุ่มสวสำรองเดินหน้าฟ้องศาลฎีกาปมคำวินิจฉัยของกกต.ในคดีหัวสวไม่รอบด้านคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
4: กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาสำรองเดินทางยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาคัดค้านคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กรณียกคำร้อง3ข้อกล่าวหาในคดีหัวเลือกสว.โดยพลตำรวจโทคำลบปัญญาแก้วระบุว่าการวินิจฉัยยังไม่รอบด้านโดยเฉพาะประเด็นโพชี้นำซึ่งเห็นว่ามีพยานหลักฐานบ่งชี้การจัดทำกันเป็นขบวนการกกต.ให้น้ำหนักการพิจารณาในลักษณะความผิดทางอาญาของทั้ง77รายโดยยังไม่ได้กล่าวถึงความผิดตามมาตรา62การได้มาซึ่งสว.ซึ่งกำหนดให้การดำเนินการเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งอาจไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมจึงขอให้ศาลตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดและหากเห็นว่าการวินิจฉัยไม่ถูกต้องขอให้สั่งกกต.ทบทวนและพิจารณาใหม่กลุ่มสว.สำรองยืนยันว่าการยื่นคำร้องไปตามสิทธิตามกฎหมายในกรอบระยะเวลา3วันไม่ได้มุ่งช่วยเหลือหรือกดดันบุคคลใดพร้อมขอให้ศาลพิจารณารับคำร้องและไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงโดยพลตำรวจโทคำลบย้ำว่าหากคดีถึงที่สุดและมีคำสั่งให้สว.สำรองเข้ารับตำแหน่งก็พร้อมน้อมรับและจะปฏิบัติตามกฎหมายพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: บ้านเมืองจะมั่นคงปลอดภัยถ้าคนไทยรู้รักสามัคคี
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา14นาฬิกาอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก

0: ุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103 Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Much Loom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับอาร์มอมรเทพในช่วงนี้นะครับแหมต้องบอกว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มเปิดให้จองกันแล้วนะครับสำหรับ iPhone 18แล้วก็ iPhone 18 Pro Max คือตอนนี้มีการเปิดตัวเป็น2รุ่นด้วยกันก็คือตัว iPhone 18 Pro และ Pro Max นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีก2รุ่นด้วยกันส่วนรุ่นที่เตรียมที่จะเปิดตัวแล้วก็เปิดให้สั่งจองในช่วงตุลาคมนี้นะครับก็คือ iPhone Duo เดี๋ยวนี้มีการเปรียบเทียบราคากันแบบว่าสตาร์ทเริ่มต้นเลยนะครับก็คือว่าตัวของ iPhone 18 Pro เนี่ยตัวเริ่มต้นจะอยู่ที่ 48,900 บาทแล้วก็ตัวแพงสุดจะอยู่ที่ 96,900 บาทส่วนตัว Pro Max นะครับสตาร์ทอยู่ที่ 52,000 และแพงสุดนะครับอยู่ที่ 100,000 กับอีก900บาทด้วยกันในขณะเดียวกันครับตัวของ iPhone Duo นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วง Top Gear ขยี้ข่าวแล้วก็Top Trend Today เทรนด์วันนี้ก็แอบพูดถึงกันไปเบาๆแล้วล่ะนะฮะก็คือเรื่องของราคาตัว iPhone Duo แบบพับได้อะครับถูกสุดสตาร์ทที่ 79,000 ส่วนตัวแพงสุดอยู่ที่ 127,000 บาทโหนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่แบบสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับนะทีนี้มีการเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ก็คือตัว17 Pro กับ17 Pro Max นะครับเห็นว่ามีการเปรียบเทียบกันกับรุ่น Pro และ Pro Max ระหว่าง17และ18เนี่ยนะครับตัว Pro เนี่ยนะครับ18เนี่ยจะแพงกว่า17เนี่ยตั้งแต่ 5,000 ไปจนถึง 13,000 บาทส่วนตัว Pro Max นะครับแน่นอนว่าจะแพงกว่าคือตัว18น่ะจะแพงกว่าตัว17นะครับตั้งแต่สตาร์ทเลยนะแพงกว่าตั้งแต่ 4,000 ไปจนถึง 20,000 บาทก็มีโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นการเปรียบเทียบราคาที่แบบว่ายอมรับว่าใครที่มีกำลังซื้ออ่ะก็คงจะไม่ได้แบบว่าหนักหนาสาหัสอะไรนะฮะแต่ว่าคนที่อย่างมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเราอย่างเงี้ยอาจจะต้องดูกันสักนิดนึงว่าควรจะเลือกซื้อในรุ่นไหนให้แบบว่าเหมาะกับการใช้งานอันนี้ฝากทิ้งเอาไว้นะฮะว่าการจะเลือกซื้อมือถือสักเครื่องนึงก็ต้องดูจากเรื่องของความต้องการรวมไปถึงการใช้งานว่าเราใช้งานในรูปแบบไหนอะไรยังไงก็เลือกตามเหมาะสมตามจริตการใช้งานเนาะจะได้ไม่เดือดร้อนกับตัวเองในภายหลังนั่นเองครับ

0: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: านมีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
1: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
2: เสียงจากผู้ทานอะโวลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆ เลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทท์ 2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
2: อะโวลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
4: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านมันก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
5: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
6: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับพลตำรวจเอกสำราญนำทีมเปิดปฏิบัติการจับชาวจีนหนีคดีใช้คนไทยเป็นนอมินีเปิดบริษัทให้ลูกชายสวมบัตรประชาชนไทยพบทรัพย์สินกว่า600ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี
3: ้อะไรดีบุ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมคลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: ตำรวจร่วมกับกรมการปกครองปฏิบัติการจับกลุ่มชายจีนหนีคดีสวมตัวตนเป็นชาวเมียนมาเปิดบริษัทใช้คนไทยเป็นนอมินีให้ลูกชายสวมบัตรประชาชนไทยเชื่อมโยงทรัพย์สิน600ล้านบาทคุณจิตรีสายสว่างรายงานครับ
8: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเบื้องต้นพบเป็นชายสัญชาติเมียนมาโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นบริษัท3แห่งในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครถือครองที่ดินรวม7แปลงมูลค่าประมาณ600ล้านบาทแต่ระบบจดจำใบหน้าของตม.พบว่ามีความเชื่อมโยงกับชายรายนี้กับชายสัญชาติจีนที่ชื่อเว่ยตงจึงได้ประสานทางการจีนตรวจสอบและพบว่าเป็นผู้ต้องหาที่ทางการจีนต้องการตัวโดยผู้ต้องหาได้หลบหนีออกนอกจีนโดยระหว่างปี56ถึง59ได้เคยใช้หนังสือเดินทางของจีนเข้าออกไทยรวม14ครั้งและต่อมาในปี61จนถึงปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงตัวตนและใช้หนังสือเดินทางเมียนมาเดินทางเข้าออกไทยรวม48ครั้งนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้พบตัวกับนายดนซึ่งเป็นบุตรชายได้แสดงบัตรประชาชนไทยปัจจุบันอายุ19ปีเศษและได้แสดงสูติบัตรระบุมารดาว่าชื่อนางสาวนาฟ้าบิดาชื่อนายจูเกิดที่โรงพยาบาลแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ชุดจับกุมจึงได้ประสานตรวจสอบและพบว่าลายนิ้วมือในฐานข้อมูลกรมการปกครองนั้นระบุว่ายื่นขอมีบัตรครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคมปี66ออกให้โดยปลัดอำเภอเชียงดาวที่ถูกจับกุมไปก่อนนี้เนื่องจากร่วมขบวนการช่วยเหลือคนต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประชาชนไทยข้อมูลลายนิ้วมือยังไปตรงกับนายจี้อายุ17ปีสัญชาติจีนที่ใช้หนังสือเดินทางจีนเข้าออกไทยรวม2ครั้งจึงถือเป็นการทำผิดตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว2พ่อลูกส่งพนักงานสอบสวนสภ.กระทุ่มแบนดำเนินคดีนอกจากนี้ยังได้เชิญตัวนางสาวนาฝาบรรดาคนไทยตามที่ระบุในทะเบียนราษฎรมาตรวจเก็บ DNA โดยหากมีส่วนรู้เห็นกับการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: สุชาติสั่งเร่งเยียวยาครอบครัวหัวหน้าอาสาสมัครชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เตรียมจ่ายเงินเยียวยา1ล้านบาทพร้อมแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อกรณีนายพนอพระพิมลอายุ58ปีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานและอาสาสมัครชุดเฝ้าระวังช้างป่าถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ผลักดันช้างป่าให้ออกจากพื้นที่ชุมชนโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ 18:30 นพร้อมระบุว่าผู้เสียชีวิตคือกำลังสำคัญและเป็นผู้เสียสละที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการด่วนให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งให้การช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่ทันทีจากการตรวจสอบสิทธิ์และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสียชีวิตกรมอุทยานเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน1ล้านบาทจากเงินรายได้เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าของกรมอุทยานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตในส่วนของสถานการณ์ในพื้นที่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังชุดที่13เร่งดำเนินการผลักดันช้างป่าตัวดังกล่าวให้กลับคืนสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
10: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
7: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: จบการเสนอข่าว
3: จากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: สนับสนุนโดยเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับอาร์มอมรเทพครับมีชาวโซเชียลแชร์กันมานะครับว่าที่เชียงใหม่เองเนี่ยเตรียมประกาศล็อกดาวน์เพราะว่ามีพนักงานโรงงานติดโควิดกว่า100คนซึ่งตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าโควิดในปัจจุบันนี้ยังอยู่แต่ว่ากลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วแต่ว่าจากข้อมูลที่ชาวโซเชียลแชร์กันมาตัวของอาร์มเองครับได้ตรวจสอบข้อมูลกับทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแล้วยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ปลอมนะครับเป็นข่าวเฟกนิวอย่าแชร์ต่อเป็นอันขาดเพราะจากการตรวจสอบตรงนี้ครับพบว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อช่วง5ปีที่แล้วและมีผู้ที่ติดเชื้อเพียงแค่หลัก10รายเท่านั้นไม่ได้มียอดผู้ติดเชื้อถึงหลัก100คนตามที่กล่าวอ้างซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับก็ไม่ได้มีการระบาดแบบว่าคลัสเตอร์และจังหวัดเชียงใหม่เองก็ไม่ได้มีการประกาศล็อกดาวน์แต่อย่างไรนะครับทุกพื้นที่ยังคงใช้ชีวิตและเปิดรับนักท่องเที่ยวตามปกติอีกด้วย

0: ความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: โอ้ยเหนื่อยโอ้ยแมลงกัดคัดตึง
5: เมื่อไหร่ให้จำไว้อย่ามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไทยสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
6: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวเนี้ยแค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆ เลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
7: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
8: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเสียสักเผยขั้นตอนอันคลอสหลังจากนี้เดือนหน้าจะทำรายละเอียดทางเทคนิคหารือครั้งต่อไปเดือนหน้าที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: อย่าอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รองนายกเผยขั้นตอนการประนอมตามสนธิสัญญาอันคลอสจากนี้เดินหน้าจะทำรายละเอียดทางเทคนิคระบุกัมพูชาตอบรับหาเรือรอบหน้าที่กรุงเฮกส่วนกรณีทหารกัมพูชาขุดคูเลตเนิน450กระทบบรรยากาศหาเรือคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: นายศรีหศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรือ UNCLOS ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมนัดสุดท้ายที่ประเทศสิงคโปร์ว่าภาพรวมและขั้นตอนหลังจากนี้และหลังจากที่แต่ละฝ่ายได้เสนอท่าทีแล้วต่อไปจะเป็นการลงรายละเอียดทางเทคนิครวมไปถึงการอ้างสิทธิ์ที่ไทยมีคำตอบที่ชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศและในการประชุมครั้งหน้ากัมพูชาตอบตกลงที่จะเข้าร่วมประชุมที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์แต่ว่าคณะกรรมการประนอมยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับกรณีในช่วงที่มีการประชุมอันครอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนดังกล่าวมีเหตุที่ทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตที่เนิน450ใกล้ช่องกระโดดและช่องสงำในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนั้นนายศรีหศักดิ์กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวคงจะไม่เป็นปัญหากระทบต่อการหารือในกรอบอันครอสแต่ก็เป็นเรื่องของบรรยากาศซึ่งไม่ควรที่จะให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันอย่างไรก็ดีเรื่องนี้จะต้องคุยกันระดับพื้นที่ซึ่งมีกลไกการหารือระดับชายแดนระดับภูมิภาคยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: หน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพโดยบก.ผาดงร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาหวายและกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335เข้าตรวจสอบพื้นที่หลังได้รับเบาะแสว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาบ้ามาพักซุกซ่อนในพื้นที่บ้านน้ำรูบ้านรินหลวงตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาประมาณ3นาฬิกาตรวจพบกระสอบต้องสงสัย10กระสอบบริเวณป่าข้างทางจึงวางกำลังควบคุมพื้นที่ก่อนประสานกำลังเข้าตรวจสอบและขยายผลในช่วงเช้าพบเป็นกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง10ใบภายในบรรจุยาบ้ารวมของกลางทั้งสิ้น 2,700,000 เม็ดผู้บังคับการกองกำลังผ่าเมืองได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งมอบให้สภ.นาหวายเพื่อดำเนินคดีปภ.แจ้งเตือนด่วนผ่านเซลบอสแคสเวลา 13:04 นาทีเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ริมคลองลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาโดยพื้นที่เฝ้าระวังภัยพิบัติอำเภอนาน้อยทุกตำบลทั้งอำเภออำเภอนาหมื่นทุกตำบลทั้งอำเภออำเภอเวียงสาเฉพาะพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลย่าหัวนาตำบลแม่คะนิงตำบลอ่าวนะตำบลอ่ายนาไลและตำบลแม่สาครและอำเภอบ้านหลวงเฉพาะพื้นที่ตำบลบ้านฟ้าพร้อมให้เฝ้าระวังข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดสอดส่องและดูแลกลุ่มเปราะบางหากประเมินแล้วอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงให้รีบอพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือพื้นที่เซฟโซนทันที
6: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

เป็นยังไงครับเสียงแซกโซโฟนขยี้อารมณ์ดีไหมช่วงเปิดเพลงเข้ารายการเพลงนี้นะผมก็ฟังไปเคลิบเคลิ้มไปแล้วก็ดูข้อความที่บรรดาคนน่ารักสมาชิกคนลูกทุ่ง FM 103ก็มาทักทายกันนะโอ้หลากหลายจังเลยนะมีทั้งบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าก็ มีนะมีทั้งบอกว่าเพลงเพราะจังเลยมีทั้งบอกว่าเกือบลืมเวลาน้องปุ้ยเนี่ยเดี๋ยวตีเลยเอาเป็นว่าปุ้ยกสิดิษฐ์นะครับมาตามนัดตรงเวลาแล้วบ่าย3 โมงตรงที่นี่ครับคนลูกทุ่ง FM 103นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะมาดูเดี๋ยวจะมาอ่านนะว่ามีใครทักมาแล้วบ้างแล้วก็มีข้อความมาว่าอย่างไรกันบ้างนะครับที่สำคัญวันนี้นะครับมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอเป็นโจทย์ของยี่ห้อรถใช่ไหมตั้งใจฟังนะหัวลอกก่อนย้ำนะว่าช่วงปุ้ยกสิดิษฐ์เนี่ยอย่าเผลออย่าเผลอคูณ5คูณ10คูณ20คูณ30คูณ40คูณ50

เพราะแบบเงาเงาเศร้าเศร้าเล็กๆนะครับแต่ที่แน่ๆคนร้องสวยสวยเพลงนี้พูดลาสักคำนะครับหนิงปัทมาก่อนหน้านั้นก็ใจมันพลือโชต้ากิติศักดิ์แล้วก็นับจากนี้จิ๋วสกุลชัยนะครับนายดูซิคนน่ารักใครมากันแล้วโอ้พร้อมหน้าพร้อมตาอบอุ่นเลยแหละก็มีคุณพี่รัศมีนะครับป้าเผามาแล้วนะคุณพี่ละอองดาวครับน้องมนนะซีคอนเมเจอร์นะครับแล้วก็คุณพี่สุรัตนาด้วยคุณแม่สิริพรน้องนกชลิดานะฮะแล้วก็พี่นกสมพิษก็มาแล้วป้าแป๋วครับไม่ขาดอยู่แล้วล่ะพี่จินปอเบียพี่แมวนะครับคุณพี่อาลเล่ก็มาแล้วพี่หนูพินน้องปลายตะวันนะคุณพี่รุจิรานะครับบังซุปพี่จิ๋มพนังเกล้าพร้อมหน้าพร้อมตากันมานะโอ้มีทั้งเพลงเพราะๆที่ส่งกันมานี่ทั้งหวานทั้งมันเลยทีเดียวนะฮะเอาล่ะครับเดี๋ยวทยอยจัดไปนะครับเอ๊ะอะไรเนี่ยพี่หนูพินส่งมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ปาร์ตี้เหรอตรีชัยนรงค์นะครับอ๋อวันเสาร์นี้ใช่ไหมโอ้โหส่งมาแต่ละรูปนี่นักร้องนี่ต้องบอกว่าความหล่อนี่ครับครับหน้าจอเลยนะที่ส่งมาเนี่ยครับหน้าจอเลยเนี่ยแบ่งให้ปุ้ยกฤษฎิตบ้างได้ไหมอ่ะ

0: ครบเลยใช่ไหมทั้งเสียงแซกโซโฟนช่วงเข้ารายการทั้งเสียงขลุ่ยทั้งเสียงเปียโนเห็นไหมนี่คือความไพเราะแบบครบเครื่องครบครันครับมีที่นี่คนลูกทุ่ง FM 103นะครับดูบ่าวเจ้าเอ๋ยครับหนูมิเตอร์ก่อนหน้านั้นก็ทูลหัวของบ่าวพี่จ่อยรวมมิตรที่ไม่ได้ฟังกันนานแล้วนะฮะรักร้างราดดีนะครับเต๋าพารันวัดฟิชเชอริ่งกับต้นข้าวสุปรียานะครับทักทายเพิ่มเติมไปที่คุณพี่จีนะฮะขาเก่าแฟนประจำแล้วก็คุณพี่สายน้ำด้วยเป็นไงบ้างผลสอบซ้อสอบเสียฮะคืบหน้าไปถึงไหนแล้วใครรู้ผลอะไรคร่าวๆบ้างนะไหนคุยสู่ฟังหน่อยซิว่าความหวังนะมีกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงนะฮะเกรงเลขไหนไว้บ้างนะฮะไหนคุยสู่ฟังเดี๋ยวก่อนผมก็รอผลอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวถ้าผลออกมาแบบว่าครบถ้วนกระบวนความทุกรางวัลนี่เดี๋ยวจะมาประกาศผลสอบให้ฟังนะใครที่รอผลสอบซ้อสอบเสียอยู่แล้วก็วันนี้นะครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มมีแล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนักกีฬาไทยเราก็ลงชิงชัยนะฮะ2ชนิดกีฬาเลยมีฟุตบอลนะตอนนี้น่าจะกำลังทำการแข่งขันอยู่ใช่ไหมกับทีมชาติอะไรนะคีร์กีสถานใช่ไหมทีมชาติไทยเรานะลงฟาดแข้งกับคีร์กีสถานนะฮะใครชมอยู่นะฮะลองรายงานผลการแข่งขันมานิดนึงว่าตอนนี้ไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะฮะทาง LINE @DJKLTFM นี่จะเป็นทาง LINE ด้อมคนลูกทุ่งก็ได้ใช่ไหมหรือก็5โมงเย็นนะเขาบอกว่านักวอลเลย์บอลลาวนะฮะก็จะลงแข่งขันกับมองโกเลียก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยเราด้วยนะครับ
1: MG
2: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: สุดยอดอ่ะสุดยอดพยายามเมาชวนเมาให้เผลอนะก็ไม่เผลอกันนะฮะพอเปิดโจทย์ปุ๊บMG ปุ๊บนี่ก็พรับเลยนะทาง LINE @DJKLTFM นะสุดยอดมากเลยแต่ละคนนะฮะป้าแป๋วครับได้ไปพี่แมวได้ไปนะฮะคุณพี่จีก็ได้ไปด้วยคุณพี่หนูพินแล้วก็คุณพี่รัศมีก็ได้นะคุณพี่เสาวนีพี่สุรัตนาพี่อ้วนพัฒนาการสวัสดีครับแล้วก็ส่งมาได้ลงกล่องสุ่มด้วยนะฮะน้องนกชลิดานะน้องปลายตะวันคุณพี่รุจิราครับบางซุปพี่จิ๋มพนังเกล้าพี่นกสมพิษพี่จิ๋มปอเปียคุณนรบดีนะฮะป้าเผายอหญิงโสภาโจมหาชัยนะครับทุกรายชื่อครับเก็บลงกล่องสุ่มแล้วเรียบร้อยนะครับปลายเดือนนี้ลุ้นรางวัลกัน
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: 02-857-5119นะครับออเดอร์ไปเลยนะฮะตอนนี้โปรดีๆของน้ำเผ็ดสกัดมัสรูมพลัสนะครับ3กล่อง999บาทนะครับพอยต์หลักๆอย่างที่เราคุยกันบอกกันนะครับว่าช่วยดูแลในเรื่องของปัญหาสุขภาพเรื่องความดันโลหิตสูงน้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็คอเลสเตอรอลสูงนะครับหลายคนมีปัญหาสุขภาพเหล่านี้เนี่ยดื่มไปเนี่ยไม่ถึงเดือนเลยนะพอไปเจาะไปตรวจดูนี่ค่าต่างๆลดลงนะครับแล้วก็อากาศแบบนี้เนี่ยอีกหนึ่งอย่างนะผมขอย้ำนะครับว่าเรื่องของภูมิต้านทานนะครับต้องดูแลอย่าให้ภูมิตกนะเพราะว่าถ้าภูมิตกเนี่ยอาจเกิดเรื่องของภูมิแพ้หรือว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะอากาศแบบนี้เนี่ยนะฝนแปรปรวนอย่างนี้เนี่ยน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสครับมีเห็ดหลายอย่างหลายตัวนะครับที่เสริมสร้างภูมิต้านทานเสริมสร้างการทำงานของเม็ดเลือดขาวได้นะครับสนใจออเดอร์ครับย้ำอีกทีหนึ่ง02-857-5119 02-857-5119ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง FM 103 Hit Tip Trend

0: หอม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านมันก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องผ่านมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
3: เสียงจากผู้ทานอะวาลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทท์2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
3: อะวาลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่งสาวเช็คสาวเช็คสาวเช็ค
6: อุ๊ยรู้สึกว่ามีบางคนรู้ผลสอบซ้อสอบเสียแล้วหรอเอ๊ะเห็นมีบางข้อความก็มีเฮๆด้วยบางข้อความบอกว่าโอ้ขอแรงใจหน่อยใจเย็นๆนะเดี๋ยวเติ

0: พูดได้คำเดียวครับเพลงนี้ไดอารี่ของเอสปรัชญาเนี่ยว่าเพราะมากมาก
1: คนลูกทุ่งสาวเช็คสาวเช็คสาวเช็ค
0: มาแล้วครับผลสอบซ้อสอบเสี่ยววันนี้นะฮะประจำวันที่16กันยายน2569นะครับเลขท้าย2ตัวนะครับ64เลขท้าย2ตัวครับ64รางวัลเลขท้าย3ตัว266และ041รางวัลเลขหน้า3ตัว060521และรางวัลที่1 730640 730640

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับบริษัทเดินหน้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอถกกรรมการกลางพรุ่งนี้ด้านกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2และมีผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมประชุมกรรมการกลางพรุ่งนี้เดินหน้าบรรจุผู้สอบท้องถิ่นโดยสุจริตคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
6: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันที่17กันยายนเพื่อดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิ์ตามกระบวนการเพื่อไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้วางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องให้สามารถเดินหน้าภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันพรุ่งนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องและเมื่อกกลางพิจารณาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมติและแนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาการสอบท้องถิ่นต้องไม่หยุดเพียงการดำเนินคดีกรณีทุจริตแต่ต้องเดินหน้าต่อให้ถึงขั้นตอนการบริหารบัญชีตำแหน่งและการเรียกบรรจุเพื่อให้ระบบสามารถเดินหน้าต่อไปได้และผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: ปลัดกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2พรุ่งนี้ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนคุณนภพรช่างกลรายงานครับ
7: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายตามพ.ร.ก.เงินกู้ระบุว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมบอร์ดกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ซึ่งจะพิจารณาเรื่องของการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยจะต้องรอดูข้อเสนอในรายละเอียดว่าจะเป็นอย่างไรมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่โครงการในเฟส2จะต้องจ่ายเท่าใดหรือใช้รูปแบบใดทางนี้ยอมรับว่าเหตุผลจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่ออายุในขณะนี้คือปัจจัยความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อส่งผลต่อความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นส่วนวงเงินที่ใช้ในการเยียวยาค่าครองชีพนั้นยังคงเหลือวงเงินกว่า 40,000 ล้านบาทซึ่งหากในเงื่อนไขเดิมจะใช้ในโครงการได้อีก1เดือนอย่างไรก็ดีหากเงินกู้ก้อนเยียวยาประชาชน 200,000 ล้านบาทไม่เพียงพอในทางกฎหมายก็สามารถโยกวงเงิน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดมาสมทบได้โดยทางคณะกรรมการกลั่นกรองจะเริ่มพิจารณาข้อเสนอในมาตรการดังกล่าวเพื่อเสนอต่อที่ประชุมครม.ให้ทันต่อสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายนนี้ส่วนจะขยายระยะเวลาไปจนถึงสิ้นปี2569หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณภาพรข้างกลรายงานค่ะ
5: ปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายน2569รางวัลเลขหน้า3ตัว060521รางวัลเลขท้าย3ตัว266041รางวัลเลขท้าย2ตัว64และรางวัลที่1หมายเลข730640
8: ความสุขกับการออกกำลังกายที่ชื่นชอบจะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสพร้อมเจอกับเรื่องราวที่ท้าทายได้ตลอดทั้งวันศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
5: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันพุธกลางสัปดาห์16กันยายน2569ครับวันนี้พี่กิ๊กนะฮะพี่แบงค์แล้วก็พี่เอ็กทีมงานเราพบกันเช่นเคยนะครับอยู่กันในช่วงเย็นวันนี้มีหลากหลายประเด็นเลยพี่กิ๊ก
0: ใช่เลยค่ะเรามาเริ่มประเด็นแรกกันก่อนเลยไหมคะเกี่ยวกับน้องๆเยาวชนนะคะ
1: ครับ
0: สำหรับที่ทำเนียบองคมนตรีค่ะพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีนะคะท่านเป็นประธานในพิธีเชิญสารานุกรมไทยสำหรับน้องๆเยาวชนค่ะเล่มที่46นะคะฉบับพระราชทานไปมอบแก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจำนวน 9,323 เล่มค่ะสำหรับการเชิญไปมอบนะคะก็ไปมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ปรึกษาด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนค่ะโดยมีทางด้านของนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะสำหรับพิธีสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนนะคะเล่ม46ฉบับพระราชทานเนี่ยก็จะมีทั้งหมด8เรื่องด้วยกัน8เรื่องประกอบไปด้วย
1: ศิลปะการแทงหยวกนะครับเดี๋ยวนี้ก็หาดูยากแล้วแล้วก็ในส่วนของประเพณีตามเทศกาลของชาวคริสต์นิกายคาทอลิกนะฮะแล้วก็มีเรื่องของกฎหมายการศึกษาเรื่องของหญ้าทะเลเรื่องมะม่วงนะฮะเรื่องของรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็นอกจากนี้มีเรื่องของกล้องโทรทัศน์อวกาศและโรคไข้เลือดออกอีกด้วยหลายคนชอบมากพี่กิ๊กสารานุกรมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะฉบับเยาวชนเนี่ยมันจะมีทั้งภาพมีทั้งสีนะครับแล้วก็เนื้อหารายละเอียดสาระต่างๆเนี่ยละเอียดครบถ้วนที่สำคัญถ้าสมมติว่าใครนะครับน้องๆหรือว่าคุณผู้ฟังเด็กๆเยาวชนที่ต้องการจะไปใช้ในการศึกษาเนี่ยสารานุกรมเนี่ยสามารถนำไปใช้อ้างอิงในการจัดทำรายงานจัดทำโครงการหรืองานใดๆก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการได้อีกด้วยนะครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับแล้วก็การส่งมอบนะครับทั้งหมดเนี่ย 9,000 กว่าเล่มนะครับกระจายไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยนับเป็นประโยชน์แก่น้องๆเด็กๆเยาวชนและพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นบรรยากาศดีๆนะครับการส่งต่อหนังสือนะครับก็เหมือนกับการส่งต่อความรู้อ่ะพี่จิ๊กนะฮะให้กับคนที่อีกหลากหลายคนที่อาจจะยังไม่ได้รู้ในเรื่องที่เรารู้หรือว่าอาจจะมีความสนใจในเรื่องนี
0: ้
1: แต่อาจจะยังไม่มีข้อมูลหรือว่ายังไม่มีวิธีที่จะค้นหาการที่เรามอบหนังสือซึ่งเป็นองค์ความรู้ขุมทรัพย์ทางปัญญาให้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวครับเอามาดูกันที่เรื่องนี้กันต่อนะครับเมื่อวานนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเขามีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อแนวทางการปฏิบัติของผู้ประกาศในพระราชพิธีและรายละเอียดสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรนะครับเรื่องของผู้ประกาศในพระราชพิธีเนี่ยฟังดูมันอาจจะห่างไกลจากน้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือรายละเอียดสถาปัตยกรรมของพระเมรุมาตรนี่แหละเพราะว่าในหลากหลายจุดแล้วก็ในหลากหลายองค์ประกอบเนี่ยมีการใช้ในของโบราณด้วยแล้วก็บางองค์ประกอบเนี่ยมีการผสมผสานซึ่งกันและกันก็คือการคิดขึ้นใหม่เนี่ยนะครับก็ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับเมื่อวานเขามีการจัดกิจกรรมกันที่ห้องประชุมศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับที่กรมประชาสัมพันธ์มีทางด้านของนายพินโยรุ่งสมัยผู้ประกาศและรายงานข่าวชำนาญงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับท่านเป็นวิทยากรมีผู้เข้าร่วมรับฟังกี่คนครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะก็มีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะจำนวน30คนด้วยกันค่ะรวมถึงผู้ที่เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์นะคะจากหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศสำหรับ

0: การบรรยายนะคะก็มุ่งถ่ายทอดความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกาศและผู้รายงานข่าวในงานพระราชพิธีเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมค่ะการศึกษาข้อมูลเชิงลึกการทำความเข้าใจข้อมูลและเตรียมการล่วงหน้าเป็นหัวใจสำคัญนะคะของการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศในงานพระราชพิธีเพื่อให้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องชัดเจนและสมพระเกียรติรวมไปถึงการใช้น้ำเสียงและการใช้คำราชาศัพท์ที่ถูกต้องด้วยค่ะการบรรยายภาพจากสถานการณ์จริงและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการถ่ายทอดสดรวมไปถึงให้ความรู้เกี่ยวกับพระเมรุมาตรองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและเครื่องประกอบพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสมพระเกียรติค่ะ
1: ครับก็มีการจัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้รับการสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับและในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการซักซ้อมริ้วขบวนพระราชพิธีนะครับในส่วนของทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันแล้วก็ได้รับผิดชอบเนี่ยนะครับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยก็ดำเนินการด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คาดการนะครับแล้วก็ตามที่มีการแจ้งกันมาเนี่ยเขาบอกว่าประมาณช่วงเดือนหน้าจะมีการซักซ้อมเสมือนจริงแล้วนะครับเพื่อให้พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่กำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ก็คือช่วงกลางเดือนธันวาคมนะครับเป็นไปอย่างสมพระเกียรติงดงามมากที่สุดเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่หลวงแห่งแผ่นดินนะครับพระองค์ทรงเป็นที่รักและเป็นที่เคารพยิ่งของพี่น้องปวงชนชาวไทยถ้าเรานึกภาพพี่กิ๊กนะครับสมเด็จพระพันปีหลวงในความคิดของพี่กิ๊กเนี่ยพี่กิ๊กมองเห็นพระองค์แล้วพี่กิ๊กนึกถึงโครงการอะไรครับ
0: ของพี่กิ๊กหรอน่าจะเป็นผ้าไหม
1: ผ้าไหมเนี่ยนะครับ
0: ผ้าไหมเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเติบโตมาในภาคตอนออกเฉียงเหนือเนาะหรือที่เราเรียกกันคือภาคอีสานอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเลยผ้าไหม
1: ผ้าไหม
0: การเลี้ยงแบบการเลี้ยงเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
0: ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพราะว่าย่าของพี่กิ๊กเนี่ยตอนสมัยพี่กิ๊กเด็กๆเนี่ยย่าเลี้ยงเองนะพี่กิ๊กก็เคยมีโอกาสได้แบบอยู่กับคุณย่าอย่างเงี้ยก็คือแบบเหมือนเลี้ยงเองเป็นหนอนเป็นดักแด้มาสาวมาย้อมไหมมาถักมาทอสมัยก่อนถ้าจำไม่ผิดอะย่ามีผ้าไหมเยอะมาก
1: ก็จากการทอเอง
0: ใช่จากการทอเองเลี้ยงเองแบบโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรทอผ้านี่ตั้งแต่โอ้เยอะอ่ะไม
1: ่
0: ใช่มันใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้พื้นที่ยาวมากอ
1: ่
0: ะ
1: ย่
0: าทอแล้วก็แบบมีหมุนล้อคล้ายๆล้อเกวียนอ่ะหมุนใส่แบบกระสวย
1: ต
0: ั้
1: งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงมาแล้วก็มีการ
0: ปลูกหม่อนก็คือแบบข้างบ้านปลูกหม่อนเอาใบหม่อนมาให้ไอ้เจ้าตัวดักแด้
1: กิน
0: กินน
1: ะ
0: ใช
1: ่เขาก็จะได้มีไหมมีอะไรออกมาเนี่ยนะครับก็ทำตั้งแต่การเรียกได้ว่าต้นกระบวนการเลยนะพี่กิ๊กไม่ว่าจะเป็นการปลูกการเลี้ยงนำมาทำเส้นไหมสาวใหญ่ต้ม
0: แต่ว่าแถวหมู่บ้านตอนนั้นอ่ะทำเกือบจะทุกบ้านนะ
1: ทำเกือบจะทุกบ้าน
0: แต่ว่าก็ไม่ค่อยนิยมนะสม
1: ั
0: ยก่อน
1: ไม่บูมเท่าไหร่เนี่ยนะครับ
0: ไม่เหมือนสมัยนี
1: ้ไม่เหมือนสมัยนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงทุกพื้นที่ถ้าพี่กิ๊กลองสังเกตดูคุณผู้ฟังน้องๆด้วยน
0: ะ
1: ลองไปค้นภาพดูก็ได้นะครับเมื่อครั้งที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านเสด็จไปต่างประเทศนะครับท่านจะฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมของไทยตลอดและท่านจะนำความเป็นไทยเนี่ยไปสู่สายตาชาวโลกนะครับก็ทำให้ในเรื่องของศิลปาชีพนะครับบูมขึ้นพี่น้องเกษตรกรที่เป็นชาวที่เป็นคนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอย่างคุณย่าพี่กิ๊กนะครับหรือว่าในพื้นที่ต่างๆที่อยู่ตามแถบภาคเหนือก็ดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ดีเนี่ยนะครับรวมถึงภาคใต้ในส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าย้อมผ้าอะไรเงี้ยนะฮะเอาก็เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านเนี่ยได้มีอาชีพที่มั่นคงไปด้วยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระองค์ท่านเลยแต่ถ้าเป็นพี่แบงค์เนี่ยพี่แบงค์ก็จะนึกถึงเรื่องของโขน
0: น
1: ะศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยเพราะว่ามีการต่อยอดด้วยพี่กิ๊กนะครับโขนแสดงแต่ละทีเนี่ยนอกเหนือจากการร่ายรำที่งดงามตามแบบฉบับโบราณแล้ว มีการนำศิลปะแขนงอื่นๆเช่นการทำจิตรกรรมนะครับก็คือการเขียนภาพการวาดการเพ้นการประดิษฐ์ต่างๆการทำเครื่องพัสตาพรพัสตาพรก็คือการทำผ้านั่นแหละเครื่องแต่งกายโขนเนี่ยนะฮะก็ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาหมดนะครับอย่างเช่นการปักสะดึงกรึงไหมพวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านต่อหายใจต่อลมหายใจให้กับงานศิลปะเหล่านี้ของไทยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามกันต่อครับคุณผู้ฟังกับช่วงนิทานเริงร่านะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงที่2ของรายการกันต่อครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเริงร่า
2: Here comes Little Hedgehog
3: เรื่องระวังเม่นมาแล้ว

0: just like every child, little Hedgehog also loves to play. He wants to look for friends to play with. He sees a group of animals, but when the animals see him, they run away. They shout loudly to each other, "Little Hedgehog is coming! Run!"
1: Men noy ben men. Men noy chob len. Chob len mern dek dek tuk kon. Tae. Mer men noy bai glay glay. Pen pen ka chata kon bok kan wa. Ra wang! Men ma leo! Le pen pen ka pa gan wing ni.
0: Little Hedgehog thinks the animals want to play tag. He runs after them happily.
2: "I got you!"
0: screams Little Hedgehog.
2: "Ouch!"
0: yells Little Bear as his arm gets pricked by Little Hedgehog's spines.
2: "Don't come close to me again!" cries Little Bear.
1: Men noy sanuk mak, wing lai jab yang tem thi. เม่นน้อยวิ่งวิ่งวิ่งและจับได้โอ้ยเสียงหมีร้องขึ้นด้วยความเจ็บแล้วเดินหนีไป
0: Little Bunny is terrified when Little Hedgehog comes near. Little Bunny moves away.
1: เม่นน้อยเห็นกระต่ายเลยขยับเข้าไปใกล้ๆยิ่งเข้าใกล้กระต่ายก็ยิ่งขยับออกไกล
0: The more Little Hedgehog tries to get close, the faster Little Bunny moves away.
1: เม่นน้อยเข้าไปใกล้อีกกระต่ายก็ขยับไกลอีก
2: Now this is fun, giggles Little Hedgehog.
0: He pounces on Little Bunny.
1: เม่นน้อยรู้สึกสนุกจึงกระโดดไปทีเดียวให้ใกล้ที่สุดจะได้ชนะกระต่าย
2: Ouch!
0: Yells Little Bunny, as he too gets pricked by Little Hedgehog's spines.
2: Please don't come near me again,
0: begs Little Bunny.
1: แต่กระต่ายร้องขึ้นว่าโอ๊ยด้วยความเจ็บแล้วเดินหนีไป
0: The animals are afraid of Little Hedgehog. They want to hide from him. Little Hedgehog looks everywhere for them. When Little Hedgehog turns left, the animals move right. When Little Hedgehog turns right, the animals move left.
1: เพื่อนๆที่เหลือเริ่มกลัวจึงรีบซ่อนตัวแอบดูเม่นน้อยหันไปเห็นเพื่อนก็รีบหลบเม่นน้อยหันกลับเพื่อนๆก็โผล่มาดู
0: Little Hedgehog thinks the animals want to play hide and seek with him. He is happy. Little Hedgehog closes his eyes and counts to 10. But actually, the animalsDon't want to play with him.
1: เม่นน้อยดีใจคิดว่าเพื่อนๆคงกำลังเล่นซ่อนหากับเราแน่ๆเม่นน้อยรีบหลับตาแล้วนับ1ถึง10แต่ความจริงเพื่อนๆไม่ได้เล่นด้วยหรอกนะ
0: 1 2 3 4 5 Little Hedgehog counts loudly.
1: 1 2 3สี่ห้าเมื่อเม่นน้อยนับจนถึง10ก็รีบวิ่งไปหาเพื่อน
2: ๆ There you are, I found you,
0: said Little Hedgehog as he catches Little Squirrel in his arms.
2: Ouch!
0: yells Little Squirrel as he gets pricked by Little Hedgehog's spines.
2: Don't come close to me again,
0: squirms Little Squirrel
1: เจอแล้วเจอแล้วเม่นน้อยรีบแตะตัวของกระรอกป้องกระรอกอ้อย
3: เสียงกระรอกร้องขึ้นด้วยความเจ็บแล้วเดินหนีไป
0: Little Hedgehog amuses himself. He pretends to be a king.
2: I am the king, says Little Hedgehog. Wherever I go, all must get out of my way. I am a monster. Wherever I go, all must hide themselves from me.
0: Little Hedgehog cannot find anyone to play with. He will have to play by himself.
1: เมื่อเพื่อนยิ่งกลัวเม่นน้อยยิ่งสนุกนึกว่าตนเป็นใหญ่เยื้องย่างวางท่าไปทางไหนใครๆก็ต้องหลีกทางให้ฉันเป็นปีศาจร้ายเดินดุมดุมตะคุ่มไปทางไหนใครๆก็พากันหนีหายเพื่อนพ้องมากมายต่างหวาดกลัวคราวนี้เม่นน้อยรู้แล้วว่าเพื่อนๆไม่ได้อยากเล่นด้วยเม่นน้อยจึงเล่นคนเดียว

0: little hedgehog feels sad and a little puzzled. My friends do not like me to go near them. Why? Said little hedgehog to himself.
1: มันน้อยไม่เข้าใจว่าทำไมเข้าใกล้ใครไม่ได้
0: But he knows that it's a nice feeling to hug his loved ones and be hugged. Hugging Daddy makes me feel so great, recalls little hedgehog. Hugging Mummy makes me feel so nice, little hedgehog remembers fondly.
1: ใกล้กันมันดีนะเวลาพ่อกอดแม่น้อยก็ดีเวลาแม่กอดแม่น้อยก็ดีใกล้กันแบบนี้มันดีออก
0: Animals are beginning to miss him.
2: No one is as friendly as he is, say the animals.
1: ส่วนเพื่อนๆก็เริ่มเหงาแอบนึกถึงความขี้เล่นของแม่น้อย
0: We can cover him with wool. His spines won't hurt us then, says little sheep.
1: แกะจึงแนะนำว่าให้เอาขนของตนห่อหุ้มตัวเม่นน้อยเวลาเม่นน้อยเข้าใกล้ก็จะไม่มีใครเจ็บตัวอีก

0: our little hedgehog has wool on his body. He can play with the animals. He is very happy.
1: เม่นน้อยดีใจที่เพื่อนๆอยากเล่นด้วยจึงเล่นกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนาน
0: Poor little sheep is in pain. His body got pricked by little hedgehog spines as he has no wool to protect his skin.
1: แต่เมื่อเห็นแกะที่ยอมสละขนให้เม่นน้อยจนตัวเองต้องระวังเพราะไม่มีขนป้องกันอันตราย
0: Little hedgehog feels bad. He does not like to see his friends get hurt, so he returns the wool to little sheep. Little hedgehog understands now. He must be careful when touching or playing with his friends, so they don't get hurt.
1: เม่นน้อยจึงคิดได้ว่าไม่ควรให้ใครมาเดือดร้อนเพราะตนจึงคืนขนให้แกะไปแล้วตั้งใจว่าจะพยายามระวังตัวเองไม่เข้าใกล้เพื่อนเกินไปหรือเข้าใกล้เพียงเบาๆแล้วเราก็จะกอดกันได้จับมือกันได้เล่นกันได้อย่างมีความสุข

0: Here comes Little Hedgehog. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Hedgehog. H-E-D-G-E-H-O-G. Hedgehog. Hedgehog.
1: Men.
0: Afraid. A-F-R-A-I-D. Afraid. Afraid.
1: กลัว
0: Right. R-I-G-H-T. Right. Right.
1: ขวา
0: Left. L-E-F-T. Left.Left.
1: ซ้าย
0: Pricked. P-R-I-C-K-E-D. Pricked. Pricked.
1: แทง
0: Animal. A-N-I-M-A-L. Animal.Animal.
1: สัตว
0: ์ Hurt. H-U-R-T. Hurt. Hurt.
1: ทำให้เจ็บ
0: Squirrel. S-Q-U-I-R-R-E-L. Squirrel. Squirrel.
1: กระรอก
0: Sheep S-H-E-E-P Sheep Sheep
1: แกะ
0: Bunny B-U-N-N-Y Bunny Bunny
1: กระต่าย

0: Here comes Little Hedgehog. Story by Katiyada Chayo. Illustrations by Jane Jetta, Gate Wong Widia. Published by Kid Bork Publishing. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยคัตติยดาชัยโยภาพโดยเจนจิราเกตวงวิริยะสำนักพิมพ์คิดบวกเล่าเรื่องโดยอาราดาสุคนธสิทธิ์

0: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ Hedgehog HEDGEHOG Hedgehog Hedgehog
0: Men
1: Afraid AFRAID Afraid Afraid
0: กลัว
1: Right RIGHT Right Right
0: ขวา
1: Left LEFT Left Left
0: ซ้าย
1: pricked p r i c k e d pricked pricked
0: แทง
1: animal a n i m a l animal animal
0: สัตว
1: ์ hurt h u r t hurt hurt
0: ทำให้เจ็บ
1: squirrel s q u i r r e l squirrel squirrel
0: กระรอก
1: Sheep, S-H-E-E-P, sheep, sheep.
0: แกะ
1: Bunny, B-U-N-N-Y, bunny, bunny.
0: กระต่าย

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วครับวันนี้นะครับในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็เร่งยกระดับนะครับการสกัดกั้นทางเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับหลังพบรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินที่ซับซ้อนแล้วก็รวดเร็วขึ้นมันเป็นยังไงอ่ะพี่กิ๊กครับ
1: ทางด้านของกระทรวงการคลังกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการเตรียมนะคะที่จะจัดทำพร้อมกับวาง4ระบบกลางระดับชาติเป็นการเชื่อมข้อมูลความเสี่ยงการรับแจ้งเหตุการติดตามเส้นทางเงินและการอายัดค่ะโดยให้หน่วยงานทำงานต่อกันได้ทันทีแทนการแยกข้อมูลแล้วก็ประสานงานกันเป็นทอดๆนะคะซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของระดับการสกัดกั้นเส้นทางเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนั่นเองค่ะมี4ระบบดังกล่าวนะคะก็จะมีการออกแบบให้ทำงานตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงตามเงินคืนซึ่งประกอบไปด้วย1เลยค่ะ1ตัวตน1ระดับความเสี่ยง2วิเคราะห์ข้อมูลรู้ทันกลโกง
0: ครับ
1: 3แจ้งครั้งเดียวเส้นทางเดียวนะคะแล้วก็4ไล่ให้ทันอายัดให้ไวซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการยกระดับมาตรฐานอย่างเช่น KYC ขออภัยค่ะมี KYC CDD และ EDD เพื่อที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบลูกค้าและธุรกรรมเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางให้เทียบเท่าศูนย์กลางทางการเงินในต่างประเทศค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาต้องระมัดระวังเนี่ยนะครับเรื่องของกลโกงมิจฉาชีพต่างๆเนี่ยในยุคปัจจุบันมันแฝงมาทุกรูปแบบเลยน
1: ้
0: องและคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังให้ดีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้สูงอายุแล้วน
1: ะคร
0: ับกลุ่มเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการหลอกเติมเกมหลอกใดๆก็ตามแต่ที่จะเป็นการเอาเงินเราเนี่ยนะครับอย่างผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องระมัดระวังหลายครั้งหลายกรณีที่เราเจอกันแล้วก็สูญเสียทรัพย์สินเนี่ยพี่กิ๊กบางทีปลอมเป็นหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเป็นตำรวจบ้างเป็นธนาคารบ้างเป็นหน่วยนู่นนี่นั่นอะไรบ้างเนี่ย
1: กรมบัญชีกลางการไฟฟ้าม
0: าเรียกเก็บเงินบอกให้กดลิงก์กรอกข้อมูลนู่นนี่นั่นอ้าวเราไม่ได้ทันระมัดระวังกดเข้าไปกรอกเรียบร้อยเลยฮะเสร็จตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับเงินบางคนเนี่ยเกษียณไปนะเก็บเงินมาทั้งชีวิตจะไปไว้ใช้บ้านปลายชีวิตเนี่ยไม่ยอมให้ใครเลยลูกหลานขอแทบตายอ่ะไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะเอามาน่าเสียดายนะครับเตือนกันนิดนึงคุณผู้ฟังถ้าสมมติว่ามันมีการแอบอ้างว่าแบบหน่วยงานตำรวจบ้างประปาไฟฟ้าอะไรใดๆเนี่ยติดต่อเข้ามาบอกให้รีบดำเนินการกดลิงก์กรอกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจะได้เงินคืนหรือว่าต้องการจะดำเนินคดีหรืออะไรให้เราเร่งเข้าไปกรอกเนี่ยอย่าทำ
1: อย่าทำค่ะ
0: นะไม่มีหน่วยงานไหนที่เขามีนโยบายส่ง SMS มาให้กรอกข้อมูลผ่านลิงก์ SMS หรือว่ามาแอดไลน์ส่วนบุคคลแล้วให้กรอกข้อมูลเนี่ยไม่มีคุณผู้ฟังครับ
1: ใช่ค
0: ะระมัดระวังกันด้วยนะฮะในช่วงนี้นะครับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆเนี่ยพื้นที่อื่นๆในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการเผาทางการเกษตรต่างๆนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทวีความรุนแรงสาหัสสาการมากนะเพราะว่าฝนตกชุกช่วงนี้นะครับแต่ว่าในพื้นที่ภาคใต้อันนี้ต้องระมัดระวังตั้งแต่ช่วงเช้าดูข่าวพี่กิ๊กสงขลาหาดใหญ่ที่ตำบลคอหงเนี่ยนะฮะหมอกควันฝุ่นละอองฝุ่นพิษเนี่ยที่มันลอยข้ามแดนมาจำนวนมากเพราะว่าในส่วนของอินโดนีเซียเองที่เกาะสุมาตราทางตอนใต้อ่
1: ะ
0: เกิดไฟป่าครั้งใหญ
1: ่
0: คราวนี้หมอกควันมันก็ลอยข้ามแดน
1: มาไวนะเอาจริงๆแล
0: ้
1: วอ
0: ่
1: ะเพราะว่าปกติอ่ะในช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยเราจะเจอหมอกควันในพื้นที่ของภาคเหนือเนาะที่จะมาก่อนจุดฮอตสปอตอะไรพวกนี
0: ้อันนี้ภาคใต
1: ้โอ้ภาคใต้มาไวมาไว
0: สงขลาเนี่ยนักข่าวเขาก็ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ลูกเด็กเล็กแดงนะเด็กไปโรงเรียนอุ้ยใส่แมสกันทุกคนต้องใส่เพราะว่าบอกว่าแสบผิวแล้วก็แสบในเรื่องของระบบทางเดินหายใจอ่ะคอจมูกปากนี่แสบหมดเลยเด็กจากที่วิ่งเล่นกันข้างนอกๆเงี้ยนะพี่กิ๊ก
1: วิ่งไม่ได้แล้วนะ
0: วิ่งไม่ได้นะผู้ปกครองก็รีบมารับกลับบ้านเลยแล้วก็ทัศนียภาพเนี่ยเขาบอกมันขมุกขมัวไปหมดนะฮะก็เนื่องจากไอ้ไฟป่าฝุ่นละอองนี่แหละ
1: เดี๋ยวคิดว่าเป็นหมอกนะ
0: ควันพิษ
1: ควันพิษนะคะ
0: มันเกิดจากไฟป่าที่เกาะสุมาตรานะครับแล้วก็ส่งผลกระทบแล้วก็ในขณะเดียวกันสิงคโปร์เองก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยนะครับสิงคโปร์เนี่ยรู้สึกว่าค่า AQI เนี่ยจะพุ่งขึ้นไปอยู่ที่181อะอยู่กันยังไงก็ไม่รู้เนี่ยนะครับอ่ะระมัดระวังนะครับในพื้นที่ภาคใต้ใครเจอกับสถานการณ์แบบนี้นะครับรีบสวมหน้ากากอนามัย N95 นะครับถ้าไม่มี N95 ก็หน้ากากธรรมดานี่แหละ สวมแล้วก็บีบไอ้บริเวณเส้นลวดอ่ะที่บริเวณจมูกอ่ะให้แน่นให้มันแนบกับหน้านะครับจะได้เป็นการป้องกันด้วยกลับมาที่เรื่องของเราพี่กิ๊กเรื่องของการเผาป่าก็ต้องแจ้งเตือนกันเนิ่นๆนะครับหรือว่าการเผาพื้นที่ทางการเกษตรที่มันทำให้เกิด PM 2.5 สามารถกระจายในบรรยากาศได้เนี่ย เราต้องทำยังไงถึงจะป้องกันแล้วก็รักษาสุขภาพของคนในชุมชนได้บ้างครับ
1: ค่ะก็สำหรับการลดฝุ่น PM 2.5 นะคะไม่สามารถที่จะลดได้ในวันเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะหยุดเผาป่าเป็นการรักษาผืนป่าและสัตว์ป่าหยุดเผาในพื้นที่เกษตรเพื่อที่จะลดควันลดฝุ่นลดมลพิษนะคะหยุดเผาขยะในที่โล่งค่ะร่วมสร้างอากาศสะอาดให้กับชุมชนอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะอากาศสะอาดเนี่ยเริ่มได้จากการไม่เผาของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นหากพบเห็นการเผาป่าเผาขยะหรือว่าเผาในที่โล่งแจ้งเนี่ยสามารถที่จะแจ้งได้ทันทีเลยค่ะที่1784สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะหรือว่าตำรวจ1599ตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเห็นการเผาเนี่ยสิ่งแรกที่เราไม่ควรจะทำเลยนั่นก็คือการนิ่งเฉยนะคะเพราะฉะนั้นอย่านิ่งเฉยแจ้งทันทีเพื่อที่จะช่วยกันหยุดควันก่อนกลายเป็นฝุ่น PM 2.5 ค่ะ
0: ครับก็ต้องช่วยกันระมัดระวังนะครับมันหยุดได้ก็เพราะมือของพวกเราทุกคนนี่แหละคุณผู้ฟังครับไฟป่าจริงๆแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์เราไปดูเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เลยแต่ไฟที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในพื้นที่ป่าต้องเรียกว่าไฟในพื้นที่ป่านะมันก็เกิดจากการจุดของพี่น้องประชาชนจุดของพวกเราทุกคนนี่แหละนะที่บางทีเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ในป่าเก
1: ็
0: บข้าวเก็บของอะไรมาขายเนี่ยนะฮะมีการจุดเผาป่าดูแลกันด้วยเพราะว่าในส่วนนี้เวลาเผาไปเยอะๆเนี่ยมันเป็นสาเหตุสำคัญ
1: ถูกต้อง
0: นะครับน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากก็เพราะว่าป่ามันถูกทำลายถูกเผานี่แหละเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันดีกว่ามีเพลงเพราะๆมาฝากกันในช่วงเย็นนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้เขาพูดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราทั้งปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: ช่วงสุดท้ายท้ายที่สุดของรายการในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จกันหน่อยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีหมายเสด็จพระราชดำเนินระหว่างวันที่18และ19กันยายนนี้นะครับก็คือในวันศุกร์และวันเสาร์ที่กำลังจะถึงนี้ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานหรือว่า100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังครับ
2: ค่ะโดยในวันศุกร์ที่18กันยายนนะคะจะเสด็จพระราชดำเนินในเวลา17นาฬิกาเปิดจุดคัดกรองค่ะเวลา15นาฬิกาพื้นที่เฝ้ารับเสด็จเต็นท์ตรงข้ามศาลฎีกาฝั่งสนามหลวงนะคะสำหรับวันเสาร์ที่19กันยายนค่ะเสด็จพระราชดำเนินในช่วงเวลา10นาฬิกาโดยจะเป็นการเปิดจุดคัดกรองเนี่ยในช่วงเวลา8นาฬิกานะคะสำหรับพื้นที่ที่จะเฝ้ารับเสด็จนั่นก็คือเต็นท์หน้าศาลฎีกาเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับท่านใดที่ต้องการจะเฝ้าชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์นะครับก็สามารถที่จะไปได้นะครับตามวันเวลาที่ได้มีการแจ้งไปเมื่อสักครู่การแต่งกายแต่งกายด้วยชุดสุภาพนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายของรายการในวันนี้คุณผู้ฟังครับโอกาสพิเศษที่ไม่ควรพลาดนะครับยนต์เสด็จจิตรกรรมฝาผนังต้นกรุงนะครับโดยการเปิดอุโบสถวัดพระแก้ววังหน้าชมฟรีนะฮะถึง20กันยายนนี้ครับ
2: ค่ะโดยทางด้านของกรมศิลปากรนะคะได้มีการเปิดประตูพระอุโบสถเชิญชวนทุกคนค่ะร่วมเดินทางย้อนเวลาไปเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมในกิจกรรมรากนครามัคคาแห่งรัตนโกสินทร์ค่ะไปชมภาพจิตรกรรมโบราณอายุกว่า100ปีนะคะที่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงตกแต่งผนังให้สวยงามแต่ยังเป็นเสมือนหนังสือประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ที่บันทึกเรื่องราวของความเชื่อและโลกทัศน์ของผู้คนในยุคนั้นเอาไว้ให้คนรุ่นหลังอย่างเราได้ศึกษาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อปฏิบัติเพื่อที่จะร่วมการอนุรักษ์มรดกของชาตินั่นก็คือการงดสัมภาษณ์ไม่ขีดเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังไม่ปีนป่ายผนังและโบราณสถานถ่ายภาพได้นะคะแต่ว่างดใช้แฟลชเพราะว่าเพื่อเป็นการป้องกันสารเคมีในสีในถดถอยแล้วก็ถนอมรักษางานศิลปกรรมค่ะในเรื่องของการแต่งกายนะคะก็คือขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพนะคะไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นถอดรองเท้าก่อนเข้าภายในพระอุโบสถงดนำน้ำและอาหารเข้ามารับประทานภายในพระอุโบสถก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะสำหรับใครเนี่ยที่หลงใหลในงานศิลปะประวัติศาสตร์หรือกำลังมองหาพิกัดเสพงานศิลป์ทรงคุณค่าในกรุงเทพมหานครปักหมุดนะคะแล้วก็แวะมาชมกันสำหรับการเข้าชมเนี่ยก็เข้าชมฟรีค่ะพี่แบงค
1: ์
2: ซึ่งก็จะมีผู้บรรยายเนี่ยตามรอบเลยนะคะกิจกรรมนี้จะมีไปจนถึงวันที่20กันยายนค่ะพิกัดเลยนั่นก็คือวัดบวรสถานสุทธาวาสหรือว่าวัดพระแก้ววังหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ครับท่านใดที่สนใจก็เรียนเชิญนะครับวัดพระแก้ววังหน้าหรือว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสเนี่ยนะครับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครการบรรยายตามรอบเนี่ยแต่ละวันนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์คุณผู้ฟังฮะเขามีรอบบรรยายที่แตกต่างกันออกไปก็ติดต่อไปได้ที่วัดบวรสถานสุทธาวาสหรือวัดพระแก้ววังหน้าสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับว่าก็มีรอบไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนในวันนี้เวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยนะครับคงต้องล่ำลากันแล้วล่
2: ะ
1: เดี๋ยวมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
7: ๆสอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถสร้างราย
4: เพื่อคุณสมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: กลุ่มสวสำรองเดินหน้าฟ้องศาลฎีกาปมคำวินิจฉัยของกกต.ไม่รอบด้านยืนยันใช้สิทธิ์ในกรอบเวลา3วันขอศาลให้ความเป็นธรรมรับคำฟ้องไต่สวนย้ำหากคดีถึงที่สุดยินดีรับตำแหน่งเนื่องจากเป็นไปตามกรอบของกฎหมายสภาเดือดพริษเปิดปม77ผู้ถูกฟ้องคดีหัวสวตั้งคำถามกังขาที่กกต.มีมติไม่ยื่นคำฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยวัชรพลนั่งประธานถก29หน่วยงานเคาะใช้งบกลาง350ล้านบาทลุย7มาตรการเดิมเร่งตัดวงจรปลาหมอคางดำหลังลามหนักเขื่อนลำเปากาฬสินธุ์สั่งฝ่ายกฎหมายกรมประมงเร่งสอบหาผู้กระทำผิดเหตุระบาดกาฬสินธุ์เชื่อมีคนนำพาไปไม่ได้ไหว้ไปเองวางกรอบชัด30วันต้องเห็นผลไม่สนครม.เงาจี้เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีเสียศักดิ์เผยขั้นตอนอันคลอสจากนี้ไทยเดินหน้าจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคมั่นใจทีมกระทรวงการต่างประเทศและที่ปรึกษากฎหมายเผยกัมพูชาตอบรับไปต่อเวทีกรุงเฮกเดือนหน้าส่วนกรณีทหารกัมพูชาขุดคูเลตเนิน450ป่วนประชุมหรือไม่ยอมรับว่าทำเสียบรรยากาศเจรจารองผบตร.นำทีมผนึกกำลังกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการล่าชายชาวจีนหนีคดีเข้าไทยนานกว่า10ปีใช้สิทธิ์คนตายสวมบัตรประชาชนไทยให้ลูกชายเปิดบริษัทนอมินีบางหน้ามูลค่ากว่า600ล้านบาทเช็คประวัติมีหมายจับที่จีนคดีทำร้ายคนจีนในไทยระทึกตำรวจทางหลวงไล่สกัดรถตู้ขนไอซ์ล็อตใหญ่23กระสอบ464กิโลกรัมซิ่งหนีสุดชีวิตไม่รอดพุ่งชนบ้านที่ประจวบคนขับถูกรวบขณะกำลังลำเลียงลงสงขลารัฐมนตรีท่องเที่ยวประกาศเลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสจากเดิมจะเริ่มตุลาคม69ไปเป็นเดือนเมษายน70ใช้งบ 4,000 ล้านหวั่นกระตุ้นเศรษฐกิจซ้ำซ้อนชี้ไม่ควรอัดฉีดงบประมาณในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง4บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง31ตุลาคม2569สิ้นสุดข้อพิพาทที่ดินยาวนานเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเซ็นลงนามโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่ให้เป็นของวัดป่าอดุญญารามถอดชื่อผู้บริจาคเดิมตามระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้องสมบูรณ์ยุติปมคดีฟ้องร้องกับทายาทและกรณีบุกปิดทางเข้าออกวัดเรียบร้อยแล้วผู้ว่าน่านสั่งระดมกำลังอพยพพื้นที่เสี่ยงภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอบ่อเกลืออำเภอปัวอำเภอท่าวังผาและพื้นที่ใกล้เคียงหลายจุดยังมีฝนตกสะสมและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสั่งการประเมินสถานการณ์ฝนและระดับน้ำพร้อมอพยพประชาชนไปยังจุดปลอดภัยส่วนเทศบาลลมสักขึ้นธงแดงเตือนประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักหลังมวลน้ำจากต้นน้ำไหลมาสมทบต่อเนื่องจากปริมาณฝนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเคาะ2ยอดนักกีฬาทีมชาติไทยต่อเฉลิมฉานทัพขี่ม้าทีมชาติไทยแนนทัศน์ดาวจากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทำหน้าที่ผู้ถือธงไตรรงค์นำขบวนทัพนักกีฬาไทยเดินเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นวันเสาร์ที่19กันยายนนี้ปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายน2569รางวัลเลขหน้า3ตัว060521รางวัลเลขท้าย3ตัว266041รางวัลเลขท้าย2ตัว64และรางวัลที่1หมายเลข730640
4: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
6: เ
1: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
5: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
6: Digital Premium HD
7: สนับสนุนโดยเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

ชั่วโมงที่3นะครับผมมาพร้อมเอาไปกอดหน่อยตั๊กแตนชลดาเพลงนี้นะฮะแล้วก็พร้อมข้อความที่ปื้มปริ่มหลายข้อความเลยเช่นน้องปลายตะวันบอกว่าเพลงเพราะจังเลยค่ะแล้วก็คุณพี่สายน้ำนะฮะก็แคปหน้าจอส่งมานะว่าอุ๊ยปื้มปริ่มชอบเพลงนี้นะฮะแล้วก็มีการอัปเดตเรื่องฝนฟ้ามาพร้อมเลยนะพี่นกสมพิษบอกว่าแถวๆหนองแขมนี่ฟ้ามืดเลยแล้วก็ฝนกำลังลงเม็ดด้วยนะครับคุณแม่จุกนะบอกว่าเนี่ยแม่เพิ่งกลับมาถึงบ้านเนี่ยฝนตกแรงมากเลยเปียกก็บอกว่าคุณแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะครับคุณพี่รณชัยครับบอกว่าเขตดุสิตนี่ตอนนี้ลงหนักเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีพี่หนูพินบอกแถวๆลาดพร้าวก็เริ่มตกแล้วนะครับอาจารย์ดร.สุริวิภานะครับบอกว่าสรุปแล้วฝนตกลงมาอย่างหนักเลยก่อนที่จะเดินทางกลับถึงบ้านนะฮะลงแล้วเรียบร้อยนะหลังจากที่ขับฝ่าความครึ้มฟ้าครึ้มฝนจุดอื่นแหละครับเป็นยังไงครับช่วยกันอัปเดตนะรวมถึงสภาพการจราจรด้วยนะครับน่าจะได้วางแผนการเดินทางกันถูกในวันที่เย็นนี้ฝนตกอีกแล้วนะครับหลายพื้นที่เลยเซเว่นฮิตติดคำขอครับก็ยังส่งเข้ามาร่วมสนุกได้นะฮะยังเหลือพื้นที่ว่างนะยังเหลือพื้นที่ว่างฟังเพราะๆยาวๆไม่มีพูดขั้นหลังครบธงชาตินะจ๊ะชั่วโมงสุดท้าย

ชุดนี้นะฮะชุดนี้เล่นเอาพี่นกสมพิษนี่ถ่ายรูปมาเลยนะฮะถ่ายรูปวิทยุที่ฟังอยู่แล้วก็บอกว่าเนี่ยชุดนี้นี่บอกเลยว่าเพลงประจำตัวเลยเวลาไปร้องที่ไหนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะแหมมีคนส่งเพลงมาเข้ากับบรรยากาศฝนพรำด้วยเดี๋ยวสักครู่นะครับแล้วตอนนี้7 Hit ติดคำขอที่เราจะฟังกันหลังครบธงชาติก็เต็มทั้ง7เพลงแล้วขอบคุณนะฮะคนน่ารักทุกคนเลยที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกกันด้วยนะฮะส่งเข้ามาร่วมสนุกกันนะฮะฝนฟ้าแต่ละพื้นที่ก็อัปเดตมานะสรุปแล้วผมรู้สึกว่าเอ๊ะเย็นนี้ทุกพื้นที่ในกรุงเทพทุกเขตในกรุงเทพเนี่ยนะครับก็น่าจะชุ่มฉ่ำไปทุกเขตแล้วมั้งนะใช่ไหมยังไงก็วางแผนการเดินทางครับแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะช่วงหน้าฝนอย่างนี้นะฝนมากฝนเยอะอย่างนี้เนี่ยแมลงที่จะมาสร้างความรำคาญเนี่ยก็มีทั้งยุงทั้งแมลงสาบทั้งมดเลยใช่ไหมกวนใจเหลือเกินใช่ไหมครับตัวช่วยครับไม่ต้องสงสัยแล้วแนะนำกังฟูเลยนะฮะผู้ช่วยพิทักษ์บ้านจากแมลงตัวร้ายนะครับกังฟูสเปรย์พลังฉีดรุนแรงนะครับกำจัดได้ทั้งแมลงบินแล้วก็แมลงคราเลยออกฤทธิ์ต่อเนื่องนานสูงสุดถึง4สัปดาห์เลยนะครับพร้อมกลิ่นให้เลือกทั้งลาเวนเดอร์และก็ตะไคร้นะหอมสบายไม่ฉุนจมูกเลยครับและสำหรับการป้องกันการยุงแบบนาวนายาวนานเลยนะครับเลือกใช้ยาจุดกันยุงกังฟูสิครับจุดและยุงได้นานถึง8ชั่วโมงเลยมีทั้งสูตรปกติและก็สูตรควันน้อยด้วยบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกบ้านในช่วงหน้าฝนที่แมลงออกกวนใจจ้ะ

0: ี่เบิร์ดเพราะพี่เบิร์ดมานี่แหมมีทั้งพี่อ้วนพัฒนาการพี่ใสน้ำนี่ปื้มปริ่มมากันใหญ่เลยนะว่าชอบนะอันนี้ผมเอามาแบบว่ามาแย่ๆแย่ๆให้อยากอีกแล้วนะฮะถ้าจะฟังแบบเต็มๆเลยนะครับก็วันเสาร์นะฮะกับพี่แหม่มรวิตานะครับนะ The Classes เนี่ยนะโอ้นะเพลงเรทโทรเพราะๆแบบว่าเต็มอิ่มเต็มเปี่ยมเพราะๆเลยนะครับเออแล้วก็ช่วง7โมงถึง7โมงครึ่งทุกวันเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยพี่ท็อปสราวุธเราก็มีนะบรรยากาศแบบเพลงเรทโทย้อนยุคคิดถึงฟังไปก็แบบว่ามโนคิดถึงความหลังฝังเพลงไปอะไรนั้นนะติดตามกันได้นะอันนี้ผมเอามาแย่ๆด้วยพี่เบิร์ดธงชัยเพลงนี้นะขอบใจจริงๆก่อนหน้านั้นก็คนถูกของแล้วก็ฝากคำถามไว้กับดาว MC2 ด้วยนะครับพี่สายน้ำบอกว่าพระราม2ไม่ใช่สิลำลูกกาคลอง2ฝนตกแรงมากนะฮะแล้วก็มีสภาพการจราจรนะครับที่แยกหลัก4นะฮะถนนวิภาวดีรังสิตขาออกครับจากแยกหลัก4มุ่งหน้าดอนเมืองรถเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าๆที่สำคัญฝนตกอย่างหนักเลยล่ะครับตอนนี้จุดอื่นเป็นยังไงครับอัปเดตช่วยกันจราจรด้วยแล้วก็ฝนฟ้าด้วย
1: BYD
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: นี่คือแชมป์ในชาร์ตของเรานะครับอ่านเกมไม่ขาดนะครับเพชรคทาวุฒินะฮะเดี๋ยวก่อนนะโจทย์เนี่ยยี่ห้อรถยี่ห้อนี้เนี่ยเขาอ่านออกเสียงว่า B เอาใหม่นะชัดๆนะฟังนะ B Y D นะครับ B Y D เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพิมพ์มาให้ถูกด้วยนะครับว่า B Y D มาดูกันสิใครส่งมาแล้วพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกยังไงนะดูก่อนเลยตรวจเลยน้องติมพิมพ์มา B Y D ถูกต้องครับผมคุณแม่สิริพรปึ้มปริ่มเพลงน้องเพชรใช่ไหมลูกชายพี่หนูพิน BYD ถูกต้องน้องปลายตะวัน BYD เรียบร้อยผ่านพี่สายน้ำบอกว่าอุ้ยเสียงฝนกรบหมดเลยงั้นโจทย์นี้พี่สายน้ำไม่ได้นะครับต้องรอโจทย์หน้านะพี่รณชัยบอก BYD ได้ไปพี่อ้วนพัฒนาการ BYD พี่สาหร่ายยิ้มใส่ BYD ปัตตุยพันกมล DYD ไม่ได้นะครับไม่ได้คุณพี่ละลวงบอก BYD ได้ครับผมบางซุป BYD คุณพี่รุจิรา DYD ไม่ได้ครับพิมพ์มาไม่ถูกต้องนะคุณพี่รัศมี DYD ไม่ได้พี่จินปอเปีย BYD ถูกต้องครับผมนะนะฟังดีๆครับฟังดีๆนะว่ารถยี่ห้ออะไรต้องพิมพ์ให้ถูกด้วยนะถ้าพิมพ์มาไม่ถูกหรือว่าใช้วิธีว่าเอ้ยให้เฉลยก่อนอะไรอย่างนี้ค่อยส่งมาไม่ถูกกติกาไม่ได้ลงกล่องสุ่มนะจ๊ะอ้าวอาจารย์ดร.สุริวิภาอัปเดตมานะครับเนี่ยว่าจุดไหนเนี่ยฝนลงหนักเชียวดูแล้วในรูปน่าจะถึงตรง อะไรนะตรงบ้านของอาจารย์ดร.สุริวิภาเนี่ยคูบอนใช่ไหมน่าจะถึงแล้วใช่ไหมครับนะฮะนะแล้วก็มีคุณพี่ลัคนานะครับก็อัปเดตมาว่าบางโพฝนตกหนักมากพี่สายน้ำไม่ทันแล้วจ้ะตาทันกรรมการตาไวเพิ่งจะพิมพ์มา BYD ตอนนี้ไม่ทันแล้วนะจ๊ะใครตอบถูกนะพิมพ์มาถูกต้องก็เก็บชื่อลงกล่องสุ่มเรียบร้อย
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: นั่นแหละครับน้ำเผ็ดสกัด Mushroom Plus นะครับพอยต์หลักๆเลยการลดน้ำตาลในกระแสเลือดนะครับแล้วก็ดูแลหลอดเลือดนะฮะให้หลอดเลือดของเราเนี่ยไม่มีเรื่องของไขมัน LDL หรือว่าไขมันเลวเนี่ยไปอุดตันหรือว่าเกาะตามผนังหลอดเลือดนะฮะการที่มีคอเลสเตอรอลไขมัน LDL ไขมันเลวเนี่ยไปอุดตันหรือเกาะตามผนังหลอดเลือดเนี่ยทำให้เราเนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นในเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับหรือว่าในเรื่องของหลอดเลือดแตกในสมองนะแตกในหัวใจบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้ำเผ็ดสกัดมัสลูมพลัสไปดูแลเรื่องนี้เนี่ยทำให้เราไม่เสี่ยงที่จะเป็นโรคเหล่านี้นะหรือรวมไปถึงเบาหวานด้วยนะครับอีกหนึ่งพอยต์ที่สำคัญเลยนะฮะช่วงอากาศแบบนี้เนี่ยแปรปรวนแบบนี้เนี่ยนะฝนตกหนักแบบนี้เนี่ยนะฮะบอกเลยนะครับว่าเชื้อราแบคทีเรียไวรัสต่างๆเนี่ยที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยเนี่ยนะฮะก็ต้องดูแลกันนะต้องเสริมสร้างภูมิต้านทานไว้อย่าให้ภูมิตกนะครับน้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสเนี่ยเห็ด13ชนิดที่สกัดเนี่ยก็มีเห็ดหลายชนิดนะที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานเสริมสร้างการทำงานของเม็ดเลือดขาวนะครับให้สกัด NK cell นะให้สร้าง NK cell ให้เป็นทหารชุดขาวในร่างกายเราเนี่ยให้มีปริมาณมากแล้วก็เข้มแข็งแรงนะ NK cell เนี่ยจะเป็นทหารชุดขาวที่คอยต่อสู้กับเชื้อไวรัสเชื้อโรคที่เข้าร่างกายเราไงถ้า NK cell ทหารมีกำลังมากพอแล้วก็แข็งแรงพอร่างกายเราก็ไม่เจ็บป่วยเนี่ยอธิบายแบบให้ชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออเดอร์เลย02-857-5119 02-857-5119 5119นะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้3กล่อง999
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
3: หอม
4: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
5: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
6: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
2: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: ดูตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
4: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆ เลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทท์ 2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
2: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: คุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103 Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
4: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
7: Digital Premium HD
2: สนับสนุนโดยเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
6: คนลูกทุ่งสาวเช็ค
8: สาวเช็คสาวเช็ค
9: โอ้ตอนนี้เกิดเหตุทัวลง BYDยี่ห้อนี้ซะแล้วถึงขั้นบอกว่าหน้าไปเผาอ่ะออกเสียงยาก

0: ซิงเกิลล่าสุดของกุ้งสุทธิราชด้วยครับตัวร้ายในเรื่องเล่าสาวเช็คแนะนำการ
1: คนลูกทุ่งสาวเช็คสาวเช็คสาวเช็ค
0: หลังเพลงนี้ครับพี่แจ็คขอขิมเบญญานะฮะครบธงชาติกันแล้วก็เซเว่นฮิตติดคำขอยาวๆเพราะๆแบบไม่มีพูดขั้นผลงานคนน่ารักทุกคนที่ส่งเข้ามานะรอฟังรอฟัง

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103คอมมูนิตี้ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
0: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
5: Yo Vintage got the boom
3: 7 hit did come call ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง

0: เป็นฮิตติดคำขอฟังเพลงเพราะต่อเนื่องเจ็ดเพลงต้นชั่วโมง
1: เรียบร้อยครับประจำวันนี้ครับเซเว่นฮิตติดคำขอไหนมีเพลงใครติด1ใน7บ้างปื้มปริ่มให้ฟังหน่อยซิเพลงอะไรยังไงเป็นไงครับชุดวันนี้ซาววันนี้แนววันนี้ถูกใจไหมพรุ่งนี้นี่ผมยังคิดอยู่นะเนี่ยว่าจะแบบไหนดีนะยังติ๊กต็อกคิดไม่ออกอยู่เลยเนี่ยช่วยหน่อยสิครับคนน่ารักแนะนำหน่อยสิว่าเพลงธีมไหนเมโลดี้แบบไหนแนวไหนดีหวานหรือมันนะส่งมาได้เลยทาง LINE @DJKLTFM นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับที่แน่ๆนะรอฟังได้เลย7 Hit ติดคำขอเนี่ยชั่วโมงสุดท้ายครับหลังครบธงชาตินะครับ7เพลงเพราะแบบที่มั่นใจได้ว่าเสิร์ฟไปแล้วเนี่ยถูกใจใครหลายคนแน่นอนยาวๆแบบไม่มีพูดคั่นครับแต่ว่าตอนนี้ไปฟังท็อป10กันสัก1เพลง1อันดับเนาะ
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: อันดับที่5ในชาร์ตของเรานะครับเพราะเนื้อหาที่แบบฟังแล้วเห็นใจลูกน้อยในเพลงนี้จังเลยหัวอกพ่อห้างนะครับแมนมณีวันอันดับที่5อัปโลนคอลลาเจนนะครับนี่ฮะบอกไว้เลยว่าเป็นตัวช่วยของใครหลายคนเลยแหละครับที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อนะครับหรือว่านะครับมีนะสมาชิกคนลูกทุ่ง FM 103ของเราเนี่ยบางคนมีปัญหาสุขภาพเรื่องนิ้วล็อกแต่พอได้อัปโลนคอลลาเจนเป็นตัวช่วยนะครับก็โอเคขึ้นทุเลาเบาบางลงนะเขาเสิร์ฟเต็มๆเลย 120,000 มิลลิกรัมเนี่ยคอลลาเจนไทป์2ครับคอลลาเจนไทป์2เนี่ยจะอยู่ตามข้อต่อเรานะครับดูแลไม่ให้กระดูกข้อต่อเราขบกันกระทบกันให้เกิดความเจ็บปวดหรือว่าเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับ02-857-5119 02-857-5119นะครับส่งฟรีครับเก็บเงินปลายทางได้นี่390บาทกระปุกเดียวนะถ้า 2-3 กระปุกก็ได้โปรที่คุ้มค่ายิ่งขึ้น
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagenแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
3: เสียงจากผู้ทาน Avalon Collagen ทานดีเห็นผลไว
4: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
3: อัปโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่งสาวเช็ค
1: สาวเช็ค

0: จ๋มพลอยไพรินนะครับนี่คือซิงเกิลล่าสุดของเธอที่ฟังแล้วก็เพราะทั้งเสียงร้องแล้วก็เสียงดนตรีแล้วก็การเรียบเรียงเสียงประสานด้วยเห็นมั้ยใครบอกว่าแจ๋มพลอยไพรินเนี่ยมีแต่เพลงคัฟเวอร์เพลงตัวเองก็มีรอเอื้อยครับนำมาซาวด์เช็คแนะนำกัน
1: คนลุกทุ่งซาวด์เช็คซาวด์เช็ค
0: หมดเวลาแล้วครับสำหรับการเติมแรงใจผ่านเพลงกลางสัปดาห์วันนี้วันพุธนะครับใครรู้สึกเออฉันชักเริ่มเหน็ดเหนื่อยแล้วเอาฮึดฮึดฮึดแหมปุ้ยกฤษดิษฐ์ส่งแรงใจไปอีกหนึ่งนะช่วงก่อนลานี่นะครับพรุ่งนี้เราพบกันนะครับบ่าย 3 โมงตรงที่ขึ้นเก่าเวลาเดิมนี้นะคนลุกทุ่ง FM 103รักทุกคนนะครับคนน่ารัก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ19:30 น.สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้เราพบกันวันพุธที่16 กันยายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับวันนี้มีประเด็นสำคัญให้ได้ติดตามกันนะครับเป็นเรื่องการประชุมทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับเริ่มต้นกันที่คดีหัวสวครับวันนี้เนี่ยสภาวุ่นเลยนะครับประท้วงกันวุ่นเพราะว่ามีวาระการรายงานการดำเนินงานของกกต.ซึ่งฝ่ายค้านก็ใช้โอกาสนี้อภิปรายเปิดข้อมูลคดีโกงสว.แล้วก็มีการพาดพิงไปถึงพรรครัฐบาลพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับก็เลยเกิดการประท้วงกันบานปลายเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยได้มีการแสดงความคิดเห็นได้เอาหลักฐานอะไรขึ้นมาพูดกันบ้างนะครับผมขณะเดียวกันการประชุมระหว่างประเทศนะจับตาไปที่การประชุมกรรมธิการประนอมระหว่างไทยและกัมพูชาที่ประเทศสิงคโปร์การประชุมในวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับนัดสุดท้ายนะขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเดินหน้าจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคกัมพูชาก็ตอบรับแล้วนะครับว่าจะไปเจอกันรอบหน้าที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เดือนตุลาคมนะครับแล้วก็ยังมีความคืบหน้าเรื่องการสอบทุจริตนะครับการทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าจะเดินหน้าบรรจุท้องถิ่นรอบ4แล้วก็เตรียมที่จะถกกับกรรมการกลางวันที่17 กันยายนนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามทุกรายละเอียดของเคาะข่าวค่ำพร้อมกันครับ
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: 19นาฬิกา34นาทีกลับมาเคาะเข่าค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับหลังกกต.เสียงข้างน้อยนะครับในคดีหัวสว.เนี่ยก็คือกกต.สิทธิโชคอินทรวิเศษออกมาเปิดประเด็นข้อมูลหลักฐานที่น่าเชื่อว่าเป็นความปรากฏว่ามีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงหรือว่าหัวสว.ประเด็นนี้ก็ถูกหยิบยกมาขยายผลนะครับโดยหัวหน้าพรรคประชาชนครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสิทธิโชคอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เสียงข้างน้อยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในคดีหัวสว.ว่าขอชื่นชมที่กกต.เสียงข้างน้อยท่านนี้ออกมาแสดงความเห็นได้แสดงจุดยืนของตนเองและจะนำข้อเท็จจริงเรื่องนี้ไปรวบรวมเพื่อเตรียมคำร้องยื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเอาผิดกกต.ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่วนความเห็นของกกต.เสียงข้างน้อยเชื่อว่าสอดคล้องกับในสายตาของวินยูชนทั่วไปว่าขบวนการโกงเรื่องสว.นั้นเป็นสิ่งที่ทำเป็นขบวนการขนาดใหญ่มีออร์แกไนเซอร์มีคนจัดแจงจัดตั้งอยู่เบื้องหลังแน่นอนครับซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ทำให้มีการถกเถียงกันนะครับในสภาวันนี้ด้วยนะครับในสภาวันนี้เนี่ยวาระสำคัญเกี่ยวข้องกับการรายงานการดำเนินการของกกต.โดยเลขาธิการกกต.ท่านก็มาแจงเองนะครับซึ่งทำให้ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยซัดกันเดือดเลยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้มีวาระพิเศษรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประจำปีงบประมาณ2567และ2568ครับโดยมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และคณะมาชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานนายแสวงกล่าวรายงานว่าในปีงบประมาณ2567กกต.มีผลปฏิบัติงานอาทิการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการสืบสวนสอบสวนและการเลือกตั้งส่วนในปี2568กกต.มีผลปฏิบัติงานอย่างเช่นส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองจัดสรรเงินสนับสนุนให้พรรคการเมืองผ่านกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองการจัดให้มีการเลือกตั้งอบจ.ที่ครบวาระและการเลือกตั้งท้องถิ่นอบต. 2,462 แห่งแล้วก็มีการเลือกตั้งซ่อมสส. 4 แห่งนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของกกต.ที่ผ่านมาจากนั้นนายภาริศวัชรศิลป์คุณไอติมนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ลุกขึ้นอภิปรายถึงภารกิจของกกต.ในปี2567แน่นอนคงหนีไม่พ้นเรื่องของการจัดการเลือกตั้งสว.ให้สุจริตเที่ยงธรรมแต่ท่ามกลางหลักฐานมหาศาลเกี่ยวกับการโกงสว.แต่กกต.กลับมีมติเสียงข้างมากว่ามหากาพย์โกงครั้งนี้มีจำนวนคนที่กกต.เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโกงและเห็นควรสั่งฟ้องไปที่ศาลเพียงแค่77คนซึ่งในมุมมองของรองหัวหน้าพรรคประชาชนมองว่าน้อยมาก77คนประกอบไปด้วยสว26คนและแกนนำพรรคภูมิใจไทยคือรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคเพียงแค่1คนเท่านั้นซึ่งมติเสียงข้างมากของกกต.เป็นมติที่ขัดกับหลักการขัดกับหลักกฎหมายและหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะและต่อหน่วยงานกกต.จนเรียกได้ว่าเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีมติของกกต.ครับมติเสียงข้างมากของกกต.นั้นสะท้อนว่าจงใจมองไปไม่เห็นช้าง3ตัวนะ คุณภริกอธิบายช้าง3ตัวที่ว่านี้เป็นการเปรียบเทียบกับอะไรบ้างนะครับ1ก็คือขบวนการโกงสวที่ตีกรอบว่าต่างคนต่างโกงขัดหลักฐานว่าการโกงทำเป็นขบวนการช้างตัวที่2ครับความเชื่อมโยงไปถึงแกนนำรัฐมนตรีส.ส.พรรคภูมิใจไทยแม้กกต.ปัดตกคำให้การของนายเอกราชช่างเหลาพยานในคดีนี้แต่หลักฐานที่โยงไปถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่แค่คำให้การของนายเอกราชแต่ก็มีหลักฐานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประวัติการโทรศัพท์โดยเฉพาะของนางรัตนาบ่อถ้ำผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของนายชรัตรัชกิจประการส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคภูมิใจไทยและยังเป็นเจ้าหน้าที่พรรคภูมิใจไทยจึงสงสัยหากพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวกับการโกงสว.เหตุใดนางรัตนาจึงต้องโทรคุยกับสว19คนจำนวน62ครั้งในช่วงเวลา80วันที่คาบเกี่ยวกับการเลือกสวครับทำให้นายสุภชัยใจสมุทรนะครับสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็ประท้วงทันทีเลยครับว่าเป็นการนำเอาสำนวนที่เป็นความลับของการสอบสวนของราชการมาเปิดเผยขอให้ท่านประธานเนี่ยไม่อนุญาตแต่ว่านายโสพลวินิจฉัยให้นายภริศคุณไอติมเนี่ยพูดต่อนายภริศก็กล่าวพาดพิงไปถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและพรรคภูมิใจไทยทำให้ตอนนี้เลยสว.ขออภัยส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็รุมประท้วงขอให้นายภริศเนี่ยถอนคำพูดนะครับจากนั้นนายภริศก็อภิปรายเรียกร้องให้กกต.ต้องเปิดเผยมติของกกต.ทุกคนว่าใครลงมติอย่างไรต้องส่งสำนวนสอบสวนรวมถึงความเห็นอนุกรรมการชุดที่26และความเห็นของนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ไปที่ศาลฎีการวมทั้งให้ยืนยันว่าจะเดินหน้าสอบคดีโกงสว.ที่ไม่ได้อยู่ในสำนวนนี้และหากกระบวนการไต่สวนของศาลฎีกาพบความเชื่อมโยงโกงสว.มากกว่า77คนกกต.ต้องรื้อฟื้นคดีและสั่งฟ้องเพิ่มเติมครับด้านนายพลพีสุวรรณชวีส.ส.นครราชสีมาพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลุกขึ้นชี้แจงหลังจากนายภริศตั้งคำถามต่อมติกกต.ที่ไม่ดำเนินคดีกับบุคคลบางรายในพรรคภูมิใจไทยในคดีหัวสว.นี้ช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับก็กล่าวว่าเขาเรียกผมว่าลูกเทพทำอะไรพวกผมผิดหมดมารับตำแหน่งก็ผิดพวกท่านลูกเทวดาพูดอะไรไม่เคยผิดหรือครับอะไรที่ทำให้พูดแล้วถูกทุกเรื่องล่ะครับความสามารถท่านมีเยอะท่านลาออกไปสมัครเป็นกกต.เองสิครับได้ตัดสินไปเลยนะขณะที่การอภิปรายของนายชยพลสะท้อนดีส.ส.กทม.พรรคประชาชนก็มีการเปิดสไลด์เป็นภาพที่ทำการพรรคภูมิใจไทยชั้น4ที่ถ่ายทำโดยยูทูบเบอร์รายหนึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพาพิธีกรนะพายูทูบเบอร์คนนี้เนี่ยไปเดินทัวร์ซึ่งมีการแพนภาพไปเห็นโต๊ะทำงานของนางสาวรัตนาบ่อถ้ำหรือคุณน้อยที่ถูกตรวจสอบบันทึกการโทรศัพท์ระหว่างที่มีการเลือกสว.กับผู้สมัครสว19คนในช่วงเวลาก็คือมิถุนายนถึงกันยายน2567ประมาณ80วันจำนวน62สายถ้าดูผังแต่ละชั้นของพรรคภูมิใจไทยจะเห็นว่าการทำงานของนางสาวรัตนาอยู่ที่ชั้น4ตรงตามคำให้การของนายเอกราชช่างเหลาพยานอีกปากหนึ่งเลยนะครับการอภิปรายของนายชยพลมีส.ส.พรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงเยอะเลยนะครับเพราะว่าทำให้ผู้ฟังเข้าใจผิดนะแล้วก็ทำให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเสียหายนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอว์ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวครับถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ทนายความยื่นฟ้องนายยิ่งชีพในข้อหาหมิ่นประมาทว่าเมื่อนายกยื่นฟ้องในคดีที่เป็นข้อหาความผิดต่อส่วนตัวทางที่ดีเนี่ยควรจะมาเบิกความด้วยตัวเองเพราะกฎหมายบังคับให้จำเลยต้องไปศาลเองทุกนัดถ้าศาลรับฟ้องคดีมันก็เป็นภาระของตนถ้าท่านไม่มาเองเลยแม้แต่นิดเดียวท่านก็ไม่มีภาระอะไรเลยจ้างทนายความทำงานแทนถ้าเป็นแบบนี้ใครมีเงินมากมายก็จ้างทนายความไปแกล้งฟ้องให้คนอื่นลำบากก็ได้สิเจ้าตัวไม่ต้องมาลงทุนลงแรงอะไรเลย แม้ศาลจะยกฟ้องภายหลังแต่ก็เป็นภาระกับจำเลยและภาระแก่ศาลเองด้วยถ้าท่านจะเสียสละเวลามาเบิกความและตอบคำถามค้านด้วยตนเองคิดว่าจะสมบูรณ์แบบสำหรับตัวท่านเองครับคราวนี้มาดูอีกมุมหนึ่งกันบ้างนะครับสบสำรองก็ไปร้องศาลฎีกาขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยกกต.ในคดีหัวสวชี้ว่าไต่สวนกันไม่รอบด้านครับที่ศาลฎีกาในวันนี้ครับมีกลุ่มสบสำรองนำโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วเดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งขอให้ศาลตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.และข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตหรือการหัวเลือกสว.สืบเนื่องจากกกต.มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาครับดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาจำนวนหนึ่งขณะที่ข้อกล่าวหาหลายประเด็นกกต.มีมติยกคำร้องโดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอครับโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่3ซึ่งกกต.เนี่ยชี้แจงว่าโพยไม่ผิดและกกต.พยายามวินิจฉัยเป็นความผิดส่วนบุคคลก็เลยมองว่ากกต.เนี่ยไม่ได้วินิจฉัยตามพยานหลักฐานถือว่ากกต.ไม่ปฏิบัติไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่เป็นไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนครับกลุ่มสว.สำรองเขาเลยใช้สิทธิ์ในการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาครับให้ศาลฎีกาเพิกถอนคำวินิจฉัยกกต.ในประเด็นเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาที่กกต.บอกว่าไม่ผิดขอให้เพิกถอนคำสั่งนี้แล้วขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยใหม่ด้วยแล้วขอให้ไต่สวนว่าเมื่อมีการทุจริตเป็นรูปแบบหรือขบวนการที่ทำให้การเลือกสว.ไม่สุจริตเที่ยงธรรมก็ต้องให้กกต.ดำเนินการพิจารณาสว.138 คนแล้วก็ขอให้ส่งมาให้ศาลฎีกาใหม่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารพร้อมกันต่อในเคาะข่าวค่ำครับ
0: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟ

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: สิบเก้านาฬิกา48นาทีครับกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับการประชุมกรรมธิการประนอมระหว่างไทยและกัมพูชาจัดขึ้นที่สิงคโปร์นะครับวันนี้เนี่ยจริงๆเป็นการประชุมครั้งแรกแต่ว่าก็เป็นนัดสุดท้ายนะจากนั้นจับตาไปที่ขั้นต่อไปก็คือการจับทำรายละเอียดทางเทคนิคกัมพูชาเขาก็ตอบรับแล้วนะครับว่าโอเคเดี๋ยวจะไปเจอกันรอบหน้าที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ครับเรื่องนี้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982นะครับ United Nations Convention on the Law of the Sea หรือว่า UNCLOS ระหว่างไทยกัมพูชาท่านเสียศักดิ์เนี่ยก็เปิดเผยถึงการประชุมกรรมธิการประนอมในวันที่16กันยายนที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายว่าภาพรวมและขั้นตอนหลังจากแต่ละฝ่ายได้เสนอท่าทีแล้วเนี่ยต่อไปจะเป็นการลงรายละเอียดทางเทคนิครวมไปถึงการอ้างสิทธิ์ที่ไทยมีคำตอบที่ชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศและในการประชุมครั้งหน้ากัมพูชาตอบตกลงแล้วครับที่จะเข้าประชุมร่วมกันที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์แต่คณะกรรมการประนอมยังไม่ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับกรณีในช่วงที่มีการประชุมอังคลอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่สิงคโปร์พบว่าทหารกัมพูชาได้ขุดคูเลตที่เนิน450ใกล้กับช่องกระโดนและช่องสง่ำในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษของไทยเรานายศรีศักดิ์กล่าวว่าคงไม่เป็นอุปสรรคคงไม่เป็นปัญหาสำหรับการหารือในกรอบอังคลอสแต่ว่าเป็นเรื่องของบรรยากาศซึ่งไม่ควรที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันอย่างไรก็ดีเรื่องนี้ต้องคุยกันในระดับพื้นที่ซึ่งมีกลไกคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคอยู่นะครับมาดูเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568กันบ้างครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์ก็เดินหน้าบรรจุท้องถิ่นรอบ4เตรียมถกกรรมการกลางวันที่17กันยายนนี้วันพรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เราเรียกว่ากรรมการกลางนะในวันที่17กันยายนนี้เพื่อดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตโดยมีสิทธิ์ตามกระบวนการนะก็ต้องช่วยไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองครับก่อนหน้านี้ได้มีการวางเป้าหมายเอาไว้ครับว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องการให้สามารถเดินหน้าได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมของกรรมการกลาง17กันยายนจะเป็นขั้นตอนสำคัญเลยครับในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกันต่อไปและเมื่อกรรมการกลางพิจารณาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องนำอติและแนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาการสอบท้องถิ่นต้องไม่หยุดอยู่เพียงการดำเนินการกับกรณีทุจริตแต่ต้องเดินหน้าต่อให้ถึงขั้นตอนการบริหารบัญชีตำแหน่งการเรียกบรรจุเพื่อให้ระบบสามารถเดินหน้าต่อไปได้และผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตนั้นไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับอันนี้สำคัญมากนะคนที่ทำข้อสอบด้วยตนเองด้วยความรู้ความสามารถไม่ได้เอาเงินไปยัดเพื่อซื้อตำแหน่งแบบนี้นะครับไม่ควรให้เขาต้องเดือดร้อนแล้วคนที่จะได้รับสิทธิ์ในการที่ถ้าเขาสอบผ่านคะแนนได้เนี่ยก็ต้องบรรจุให้ได้มาเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติต่อไปนะครับก็รอติดตามกันเรื่องนี้สำคัญจริงๆนะครับข่าวต่อมานี้ครับสำหรับใครที่ตามประเด็นนี้อยู่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับเพราะว่าปิดฉากข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามแล้วนะครับมีการส่งมอบโฉนดที่ดินคืนวัดป่าอดุญญารามขอนแก่นหลังเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายแล้วครับตอนนี้ที่วัดป่าอดุญญารามชุมชนกังสดานเขตเทศบาลนครขอนแก่นในอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพร้อมด้วยนายประยุทธ์ ประเทศเสนาหรือมหาหมีรองประธานมูลนิธิและทีมงานฝ่ายกฎหมายได้เข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามครับเพื่อนำเรียนถึงขั้นตอนทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่ดินก่อนเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นตามนัดหมายเมื่อเดินทางถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นคณะของเจ้าอาวาสแล้วก็ทีมงานกองทัพธรรมได้ร่วมประชุมหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำโดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติและฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับต่อมาครับนายยุทธนาโพวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนายพงสุวัฒน์ชัยต้นเทือกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นก็ได้เข้าดำเนินการขั้นตอนทางทะเบียนที่เกี่ยวกับโฉนดที่ดินเลขที่61945ซึ่งเดิมทีเนี่ยปรากฏชื่อของนายเคียงพิมพ์ศรีอดีตผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยเจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดเป็นวัดป่าอดุลยารามพร้อมกับลงนามและประทับตราสำนักงานที่ดินถูกต้องตามกฎหมายและได้ส่งมอบโฉนดที่ดินฉบับจริงถวายแด่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามทำกลางสื่อมวลชนคณะกรรมการวัดลูกศิษย์และประชาชนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งทันทีที่การส่งมอบเสร็จสิ้นผู้ร่วมงานต่างพร้อมใจกันนะครับกล่าวกับว่าสาธุครับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามนะครับก็บอกว่ามีความยินดีเลยที่โฉนดซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี2533ขณะนี้ชื่อในโฉนดเนี่ยเป็นของวัดป่าอดุลยารามเรียบร้อยแล้วครับเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามความจริงเรื่องคดีที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหมิ่นประมาทหรือว่าดูหมิ่นดูแคลนหลวงพ่อก็ให้อภัยกันไปทั้งหมดนะครับไม่ติดใจไม่เอาความแล้วก็ได้แจ้งความประสงค์ต่อมูลนิธิทนายกองทัพธรรมแล้วว่าไม่ต้องการให้ดำเนินคดีกับผู้ที่กล่าวดูหมิ่นครับคราวนี้มาดูเรื่องสำคัญเรื่องใกล้ตัวของเราครับผมน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากครับตอนนี้หลายพื้นที่กำลังประสบกับปัญหานะครับซึ่งเมื่อเวลา 15:00 นที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ได้ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยอำเภอนามื่นอำเภอเวียงสาอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านระดับน้ำป่าไหลหลากนะครับให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่รุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาใครอยู่บริเวณนั้นนะครับก็ขอให้ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดยกของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยอำเภอนามื่นอำเภอเวียงสาและอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านด้วยนะครับโดยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ได้ประกาศเตือนนะครับว่าช่วงนี้แหละครับในสัปดาห์นี้เนี่ยหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลากหลายจังหวัดถัดจากนั้นก็จะเป็นคิวของภาคกลางนะครับก็ต้องติดตามระวังกันให้ดีเกิดว่าบ้านของท่านอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำต่างๆเนี่ยคงจะต้องฟังประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางปภ.อย่างใกล้ชิดนะครับเมื่อภัยมาจะได้ปรับตัวแล้วก็รับมือได้ทันนั่นเองครับช่วงนี้ฝนยังคงตกกันอยู่หลายพื้นที่เลยนะครับอย่างกรุงเทพมหานครเมื่อสักครู่นี้ก็ฝนตกเหมือนกันนะรถติดกันหรือเปล่าครับคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่บนท้องถนนนะครับถอยถึงบ้านไวๆนะครับต่อกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับคุณผู้ฟังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หลังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโครงการชนประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงแดงครับอันนี้สัญลักษณ์แจ้งเตือนขั้นสูงสุดเลยนะครับซึ่งแม่น้ำป่าสักก็ได้เริ่มไหลเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านสวนละมุดหมู่2ตำบลหนองไข่อำเภอหล่มสักแล้วบางส่วนนะครับส่วนภาคอีสานครับก็ประสบกับปัญหาที่จังหวัดหนองคายยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับในพื้นที่หมู่บ้านคำแคเคียวเมืองเขตเทศบาลตำบลโพชัยอำเภอเมืองหนองคายระดับน้ำท่วมสูงประมาณ60เซนติเมตรรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้ครับส่วนถนนมิตรภาพเข้าตัวเมืองหนองคายเกิดน้ำท่วมพื้นผิวจราจรรถสัญจรไปมายากลำบากนะครับส่งผลให้การจราจรนั้นติดขัดครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามเหตุการณ์ที่ผู้ต้องขังชาย ในคดีทำร้ายร่างกายสะเดาะกุญแจมือหลบหนีออกมาครับขณะที่เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งศาลจังหวัดเกาะสมุยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วตำรวจเร่งติดตามจับกุมตัวอย่างกระชั้นชิดนะครับขณะเดียวกัน Facebook สถานีตำรวจภูธรบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เผยแพร่เหตุผู้ต้องขังคดีทำร้ายร่างกายได้ก่อเหตุสะเดาะกุญแจมือหลบหนีสำหรับตำหนิรูปพรรณของผู้ต้องขังก็เป็นชายไทยอายุประมาณ26ปีรูปร่างผอมสูงประมาณ175ซมผิวดำแดงผมยาวนุ่งกางเกงยีนส์ขายาวไม่สวมเสื้อหากว่าพบบุคคลที่มีลักษณะต้องสงสัยหรือทราบเบาะแสการหลบหนีนะครับสามารถแจ้งข้อมูลไปได้ที่สภ.บ่อผุดนะครับหมายเลขโทรศัพท์077 414567นะครับหรือ061 306 4453ก็โทรแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงครับมีกรณีของคุณเบนซ์เรซซิ่งนะครับที่ร้องให้ผม.ตรวจสอบพ่อลูกผู้วิเศษพาปิดตาขี่จักรยานยนต์หวั่นซ้ำรอยสูญเสียครับที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.คุณเบนซ์เรซซิ่งพร้อมทนายความของแม่เด็กชายวัย13ปีเดินทางมายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีพม.นะครับให้ตรวจสอบกรณีพ่อลูกตาทิพย์หลังปรากฏคลิปผู้เป็นพ่อนำลูกชายปิดตาขณะขี่รถจักรยานยนต์บนถนนอาจก่อให้เกิดความอันตรายต่อตัวเด็กและประชาชนคนอื่นได้คุณเบนซ์เรซซิ่งเปิดเผยว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับครอบครัวนี้เขาครับแต่เห็นคลิปแล้วนะครับมองว่าไม่ควรปล่อยไปนะครับนอกจากนี้ถ้าต้องการให้ตรวจสอบเรื่องสวัสดิภาพและการศึกษาของเด็กทั้งสองคนด้วยเพราะว่าจากข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยน้องคนโตเนี่ยนะครับอายุ13ปีคนเล็ก8ขวบนะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าเรียนตามปกติอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุ้มครองเข้าไปดูแลน้องๆด้วยครับนี่คือทั้งหมดของข้อข่าวค่ำประจำวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังผมนิวพลวัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
3: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมงานถวายพระกยานอาหารค่ำอย่างเป็นทางการทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และทอดพระเนตรวัดขวานซื้อโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:39 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟมอนต์กรุงฮานอยถึงยังพระราชวังทงคินกรุงฮานอยซึ่งเคยเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้วยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528ในการนี้ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองหลีภริยาณห้องจัดแสดงของขวัญโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกล่องเครื่องเงินทรงกลมสลักดุลฉลุโปร่งลายต้นไม้ใบหญ้าและป่าไผ่ประดับอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และอักษรพระนามาภิไธยสท.ชาเขียวกลิ่นกุหลาบและชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงจากโครงการหลวงแก่ประธานาธิบดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระเป๋าย่านลิปเพาชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยโดยช่างฝีมือชาวไทยได้ใช้เทคนิคการปักไหมน้อยหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปักลายดอกลิลลี่ตามชื่อของภริยาประธานาธิบดีสื่อถึงการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองชาติที่กลมกลืนและงดงามตุ๊กตาช้างจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและชาจากโครงการหลวงแก่ภริยาประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยาได้ทูลถวายภาพวาดลงรักรูปวัดเสาเดียวและชาดอกบัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลถวายชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายณอาคารเรือนกระจกโดยมีผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายไทยฝ่ายเวียดนามและคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานเมื่อวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจบแล้วประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์ถวายการต้อนรับและกล่าวว่าตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความผูกพันระหว่างประชาชนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งยังรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนไทยที่ให้การสนับสนุนและดูแลชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยมาโดยพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นประธานาธิบดีและภริยาดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบโดยทรงขอบใจประธานาธิบดีและภริยารวมถึงรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
1: นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้มาเยือนเวียดนามครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วก็รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นผลจากความมุ่งมั่นและความร่วมแรงร่วมใจของรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่ายินดีที่ประชาชนของเราทั้งสองประเทศต่างมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันและไปมาหาสู่กันตลอดระยะที่ผ่านมาซึ่งนับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งของความสัมพันธ์อันดี ระหว่างไทยกับเวียดนามและเป็นปัจจัยเพื่อกูลการสืบสารมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าหวังว่าการมาเยือนเวียดนามครั้งนี้ในโอกาสครบ50ปีที่ประเทศของเราได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจะเป็นการยืนยันถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีในฐานะมิตรประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสมาชิกของประชาคมโลกให้มั่นคงยืนยาวสืบไปขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีและท่านโงเฟืองลีตลอดถึงประชาชนชาวเวียดนามมีความสุขและความสำเร็จทั้งขอให้ประเทศของเราทั้งสองมีมิตรภาพที่รุ่งเรืองไพบูลย์สืบไปชั่วกาลนาน
0: จบแล้วทรงดื่มอำนวยพรแก่ประธานาธิบดีและภริยาแล้วเสวยพระกยาหารค่ำพร้อมทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามเมื่อจบการแสดงทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาพร้อมด้วยนักแสดงเป็นอันเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศฝ่ายเวียดนามได้ยกเลิกการแสดงทางวัฒนธรรมณวัดงอกเซินจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับโดยประธานาธิบดีและภริยาเฝ้าส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:36 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฝมม้อนกรุงฮานอยถึงยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินบริเวณจตุรัสบาดินโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฝ่ำวันเงียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเลื่อนการจัดพิธีเป็นวันนี้เนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินเป็นสถานที่สำหรับสการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามมีความสูง 12.6 เมตรมีรูปร่างคล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละวงดุริยางค์บรรเลงเพลงดวงวิญญาณของวีรบุรุษเวลา 10:47 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์โดยมีรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จระหว่างทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงก้าเหงื่อโฮจิมินห์หรือเพลงสรรเสริญโฮจิมินห์ สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จัตุรัสบาดินสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่ออดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ผู้เคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง 21.6 เมตรฐานกว้าง31เมตรเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29สิงหาคม2518ในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์วงดุริยางค์บรรเลงเพลงแหลงตุกาซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญแล้วเสด็จเข้าด้านในสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงผู้ซึ่งเป็นความศรัทธาแห่งชัยชนะอันแน่นอนด้านบนของสุสานสลักคำว่าประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็นภาษาเวียดนามว่าจูติกโฮจิมินห์ภายในสุสานมีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณความรักชาติและความรักอิสระเสรีของชาวเวียดนามทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชนรุ่นหลังจารึกบนผนังหินอ่อนเป็นภาษาเวียดนามว่าคงก่อกีเอินดอกหลับซอแห้งฟุกมีความหมายว่าไม่มีสิ่งใดที่สูงค่ากว่าเอกราชและอิสรภาพเวลา 11:06 เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกว้านซือกรุงฮานอยโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศทันเหยียวรองประ

0: ยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอาทิพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระสากยมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้าเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระมหาคณาจารย์ทินเถียนเนินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งทรงกราบคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลวัดกว้านสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานกลางพุทธศาสนาเวียดนามซึ่งเทียบเท่าสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมและยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาในเวียดนามด้านหลังวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาในการนี้ประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามถวายพระพุทธรูปพระอมิตาพระพุทธเจ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นพระอมิตาพระพุทธเจ้าจำลองจากวัดเฟิร์ตติสจังหวัดบักนินวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนามเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังโรงแรมที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา
2: วันนี้เวลา 19:33 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสทรงรับฟังรายงานการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ที่สนองพระราชดำริด้านต่างๆจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปี2568อาทิประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสดำเนินงานโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพระราชดำริ16แห่งการปรับปรุงพื้นที่แปลงสาธิตในพื้นที่ลุ่มภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองหลังน้ำท่วมที่จะดำเนินงานในปี2570 2โครงการได้แก่โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในแปลงวิจัยทดลองและโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาทางการเกษตรในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองระหว่างสำนักงานกปร.กับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐกรันตันประเทศมาเลเซียและความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอย. 25ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์น้ำโซดาส้มแขกได้รับรางวัลอย. Quality Award 2026นอกจากนี้สำนักงานกปร.ได้ให้การสนับสนุนค่าอาหารสัตว์แก่ศูนย์ผลิตพันธุ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีและสนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเพื่อจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภายในโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสและโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทั้งด้านพืชด้านประมงและด้านปศุสัตว์พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนดาราวิทยาคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570จากนั้นผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและหน่วยงานต่างๆกราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยโครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์ของงานพัฒนาที่ดินดำเนินการมาตั้งแต่ปี2568บนพื้นที่ 2.75 ไร่เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์ขยายพันธุ์หญ้าแฝกที่มีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ส่วนสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินงานการส่งเสริมภาวะโภชนาการและ

0: าการเด็กปฐมวัยภายใต้แนวพระราชดำริเพื่อให้เด็กแรกเกิดถึง72เดือนเติบโตสมวัยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากภาคีทุกระดับพร้อมทั้งติดตามผลอย่างต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาภาวะทุกโภชนาการอย่างเป็นระบบด้านงานปศุสัตว์จัดทำโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานโดยส่งเสริมและขยายผลแก่เกษตรกรที่สนใจส่งเสริมให้กับโรงเรียนที่อยู่ในโครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทานเขตพื้นที่ภาคใต้ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและเสริมโภชนาการและลดปัญหาภาวะขาดสารอาหารแก่มารดาที่ตั้งครรภ์เพื่อสุขภาพที่ดีของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์โดยในช่วงปี2563ถึง2569สนับสนุนไก่ไข่พระราชทานและเป็ดไข่พระราชทานรวมจำนวน 3,445 ตัวควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้และติดตามให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนลดรายจ่ายและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนด้านโครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่คัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะเริ่มต้นช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้อป้องกันการเกิดความพิการนำไปสู่การกำจัดโรคเรื้อนอย่างต่อเนื่องและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชันโดงโดยงานป่าไม้มีการจัดทำแปลงสาธิตเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงได้2สายพันธุ์คือขนเงินและอิตามาศึกษาวิธีการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชันโดงรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชันโดงให้กับโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจำนวน29แห่งเพื่อสร้างรายได้จากการขายน้ำผึ้งแล้วนำไปซื้อวัตถุดิบอื่นๆมาใช้ประกอบอาหารกลางวันแก่นักเรียนโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชันโดงของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10บ้านใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชันโดงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:49 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามฟุตซอลนาควานิชค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีทรงเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบรอบปีที่46วันที่22กันยายน2569ซึ่งค่ายสิรินธรนี้ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่18ธันวาคม2522เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในวันที่22กันยายน2523สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายกองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมฐานราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินงานภายในค่ายประกอบด้วยศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซึ่งในปีที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเรื่องการสกัดสีจากธรรมชาติที่ใช้หลงผ้าบาติกโดยใช้ดอกดาลาสกัดเป็นเฉดสีชมพูอ่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเดิมที่ใช้ผ้าซาตินมาใช้ผ้าทอจากเส้นใยดอกดาลาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดยึดหลัก Zero Waste ใช้ผ้าทุกตารางนิ้วโดยไม่เหลือทิ้งเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ต่างๆนำไปเพิ่มมูลค่าด้วยการนำไปผลิตเป็นโบมัดผมกระดุมและกิ๊บติดผมเป็นต้นโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างที่วาดโดยมีต้นแบบมาจากพระเสวสุรคชาทานช้างต้นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นช้างโปรดในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ทั้งนี้จากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันศูนย์มีสมาชิก15คนรายได้ของศูนย์เฉลี่ยต่อปี 2-3 แสนบาทต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สอนให้เด็กทำสรามและเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติโดยการทำสีจากก้อนหินตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกก้อนหินไปจนถึงการต่อยอดและการประยุกต์ใช้ในประโยชน์ด้านต่างๆเช่นเป็นสื่อการสอนและกิจกรรมศิลปะการต่อยอดสู่อาชีพและผลิตภัณฑ์ในอนาคตและช่วยสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืนนอกจากนี้เด็กยังได้ใช้สีที่ปลอดภัยไร้สารเคมีทั้งยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือและประสาทสัมผัสรวมถึงได้ฝึกสมาธิและความอดทนอีกด้วยเวลา 10:38 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตำบลสะเตงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ที่ดำเนินงานในรอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569เป็นโครงการตามพระราชดำริที่ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำความรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้านจนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนโดยในปีนี้มีนักเรียนเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน10คนโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นให้สาธารณชนได้รับทราบซึ่งในปีนี้มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก34คนและโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569มุ่งส่งเสริมให้ครูผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายในชุมชนคิดสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ตามหลักคิดสื่อ3ดีได้แก่สื่อดีพื้นที่ดีและภูมิคุ้มกันที่ดีโดยนำภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวิถีชุมชนไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมโดยในปีนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรางวัลชนะเลิศ3แห่งจากการผลิตสื่อตามบริบทของพื้นที่และใช้สื่อในการเรียนการสอนโอกาสนี้มีพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัล
1: การจะพัฒนาและแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกหน่วยประกอบกับการประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งด้วยความเข้าใจและด้วยเจตนารมณ์อันดีที่จะช่วยให้สังคมชายแดนภาคใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสร้างความเข้าใจและดูแลทุกสุขของประชาชนเหมือนญาติมิตรหากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถก็วางใจได้ว่าสังคมชายแดนภาคใต้จะมีความเจริญพัฒนาความสงบร่มเย็นประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นสามารถประกอบสัมมาอาชีพทำหน้าที่การงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุข
0: จากนั้นทรงฟังผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาที่สำคัญของสอบต.ในรอบปีที่ผ่านมาประกอบด้วยโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนเข้ารับการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุนจำนวน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนส่วนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวทำให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นทั้งนี้ในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนและมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้สอบต.ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้ช่วยให้ผู้พิการเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสตรีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพโครงการสอนภาษาไทยของคนสยามในรัฐกรันตันประเทศมาเลเซียส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยและพระพุทธศาสนาสืบสานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยและโครงการการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียช่วยเหลือด้านสถานะทางทะเบียนแก่บุคคลและดำเนินการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรทำให้เข้าถึงสิทธิ์และบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องต่อจากนั้นทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอจนะเทพานาทวีและสะบ้าย้อยที่ชนะการประกวดมี3ระดับได้แก่ประถมศึกษาตอนปลายประเภทสีช็อกมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสีโปสเตอร์ซึ่งสอบต.คิดจัดการประกวดนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระราชกรณียกิจตลอดจนแนวพระราชดำริด้านต่างๆแล้วถ่ายทอดมุมมองของตนลงบนผลงานศิลปะเวลา 14:12 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดาซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามพระราชอิสริยยศเดิมของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกคือกรมหลวงสงขลานครินทร์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ซึ่งจังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาภาคเอกชนและชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนของไทยให้รุ่งเรืองและ คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระราชประสงค์ให้การแสดงโขนได้มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นไม่เพียงแต่ศาสตร์นาฏศิลป์แต่ยังรวมไปถึงคีตศิลป์งานพัตราภรณ์งานภาคและงานฉากในทุกมิติโดยในครั้งนี้จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกอินทรชิตตอนนาคบาทกล่าวถึงอินทรชิตโอรสของทศกัณฐ์ได้ประกอบพิธีชุบศรนาคบาทก่อนออกรบกับกองทัพพระรามแสดงโดยเยาวชนจากสถานศึกษา26แห่งใน4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลารวมนักแสดง112คนสำหรับโขนเยาวชนชายแดนใต้เริ่มฝึกสอนแก่นักเรียนกลุ่มเล็กๆของโรงเรียนบ้านสบารังจังหวัดปัตตานีเมื่อปี2551ในปี2552ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มเยาวชนต้นแบบโขนปัตตานีต่อมาในปี2558สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนดำเนินการฝึกอบรมและจัดให้มีเวทีเพื่อให้เยาวชนได้แสดงผลงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา18ปีดำเนินงานขับเคลื่อนโขนชายแดนใต้อย่างเป็นรูปธรรมมิได้มุ่งหมายเพียงให้เยาวชนสามารถแสดงโขนได้อย่างถูกต้องและงดงามเท่านั้นหากยังใช้กระบวนการฝึกฝนเป็นเครื่องมือสร้างวินัยสร้างความอดทนความรับผิดชอบและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมปัจจุบันมีเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้และการฝึกฝนรวมกว่า 2,000 คนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนพวงศารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวทรงพิษวรคามินซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566สิริอายุ98ปีนางสาวทรงพิษวรคามินเกิดเมื่อวันที่19กันยายน2467เป็นบุตรีของรองอมาตรีเชื้อและนางสะอางวรคามินด้านการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์วิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยเริ่มทำงานเมื่อปี2482ในตำแหน่งครูผู้สอนของโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ต่อมาในปี2506ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ขณะดำรงตำแหน่งมีปณิธานที่จะจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยปรัชญาที่ว่าฝ่ายศึกษาจรรยาเลิศเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิตโดยเป็นผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและกำลังสติปัญญาในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับตลอดจนอุทิศตนบำเพ็ญกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆทั้งกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรมูลนิธิและภาคเอกชนได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัลมากมายจนเป็นที่ประจักษ์ของสังคมนอกจากนี้นางสาวทรงพิษวรคามินยังเป็นผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนและเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่เคารพรักของครอบครัวและคนในพื้นที่จนวาระสุดท้ายของชีวิต
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: เวลา 7:51 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG676 เสด็จไปยังท่าอากาศยานนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการผู้แทนบริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้แทนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าส่งเสด็จการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ภายใต้กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณโตเกียว National Museumในวันที่18กันยายน2569และจะส่งร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดซึ่งสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้คัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน3ประเภทได้แก่ประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทอีเวนติ้งและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเวลา 15:58 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนาริตะโดยมีนายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและภริยานาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้ารับเสด็จก่อนประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรมอมันโตเกียวซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับมีระยะทางประมาณ67กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเมื่อเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกพงศักดิ์คิ้วนางผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการนางสุวรรณาศิลปะอาชารองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยหัวหน้าสำนักงานไทยในประเทศญี่ปุ่นพร้อมคู่สมรสและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้ารับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปจากนั้นเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปต่อมาเวลา 17:00 น นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปและเวลา 19:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามรวม8รูปองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกชริตภูผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริณ อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการนี้องคมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคณโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อพุทธศักราช2546ให้ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำจาก32ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น41ล้าน 100,000 ลูกบาศก์เมตรช่วยเพิ่มพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 20,065 ไร่สร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่ากุยบุรีทำให้ช้างป่ามีแหล่งน้ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำกุยบุรีในโอกาสนี้องคมนตรีได้พบปะกลุ่มผู้ใช้น้ำปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อการอนุรักษ์และมอบพันธุ์ไม้กับเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกรจากนั้นองคมนตรีไปเยี่ยมชมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจัดสร้างขึ้นตามพระราชดำริเมื่อพุทธศักราช2541มีความจุน้ำ 11 ล้าน 4 แสนลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยและส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกตลอดจนการอุปโภคบริโภคของประชาชน540ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม 4,000 ไร่ช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม104โครงการโดยเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำจำนวน69โครงการที่พร้อมสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราโดยในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจำนวน10โครงการหลัก39โครงการย่อย89กิจกรรมในพื้นที่97หมู่บ้าน149โรงเรียนขนาดเล็กเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้ชุมชน98ผลิตภัณฑ์รักษาและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า30เรื่องและผลงานนวัตกรรม88รายการซึ่งมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 8,000 คนนอกจากนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมและอยู่ระหว่างบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตพร้อมกับการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของ รายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์
2: วันนี้พลเอกกัมปนาถ รุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งนับเป็นสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงแห่งที่40และแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้นำองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงมาประยุกต์พร้อมขยายผลความสำเร็จสู่พื้นที่ราบสูงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะ3ปีพ.ศ.2568ถึง2570ก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ41โดยการพัฒนาแหล่งน้ำได้เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ13แห่งก้าวหน้าร้อยละ97รองรับพื้นที่รับประโยชน์กว่า 5,000 ไร่รวม710ครัวเรือนพร้อมจัดทำวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินเพื่อวางแผนการปลูกพืชและปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้านงานวิจัยได้ทดสอบเพาะปลูกพืชศักยภาพสูงทั้งในและนอกโรงเรือนอาทิมะเขือเทศเมลอนมะเดื่อฝรั่งพืชตระกูลเบอร์รี่ฝรั่งมันเบอร์รี่และกาแฟซึ่งผลผลิตพืช9ชนิดในโรงเรือนสร้างรายได้แล้วกว่า 360,000 บาทแสดงถึงศักยภาพการผลิตเชิงพาณิชย์นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรแก่เกษตรกรและชุมชนแล้วกว่า 1,900 รายโอกาสนี้องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรือนปลูกพืชแปลงทดลองอาคารคัดบรรจุตลอดจนอ่างเก็บน้ำคลองโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกและแนวปลูกไผ่น้ำเพื่อป้องกันช้างป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยได้มอบแนวทางให้เร่งศึกษาวิจัยพืชท้องถิ่นและพืชมูลค่าสูงพัฒนามิติสังคมเศรษฐกิจรวมถึงการวางแผนการตลาดรองรับผลผลิตควบคู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
1: คณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนลพบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้รับการศึกษาประกอบอาชีพได้และสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ย้อนกลับมากระทำผิดซ้ำปัจจุบันศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนลพบุรีมีเด็กและเยาวชนในการดูแล21รายส่วนใหญ่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทางศูนย์ได้น้อมนำแนวทางโครงการกำลังใจในพระดำริมาส่งเสริมทักษะอาชีพที่หลากหลายอาทิการทำอาหารการตัดผมการทำน้ำมันหอมระเหยการทำสปาตลอดจนหลักสูตรระยะสั้นด้านช่างเทคนิคเช่นการเชื่อมสแตนเลสการซ่อมเครื่องยนต์เล็กและการทำสีรถจักรยานยนต์รวมถึงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาภายนอกศูนย์ฝึกเพื่อฝึกทักษะเกษตรทฤษฎีใหม่สร้างภูมิคุ้มกันและปรับเป้าหมายชีวิตให้เยาวชนเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.คณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนนานาชาติโมเดิร์นกรุงเทพวิกทองเทรดดิ้งบริษัท SS พันไมล์จำกัดและบริษัทนิตโตมาเทคประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ได้แก่วัดสังเวชวิสสยารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดจากจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดพระธาตุผาเงาวัดพระสิงห์วัดแม่สลองในวัดห้วยน้ำขุ่นวัดสุวรรณมงคลวัดแม่รัวและวัดนิวิตสัทธารามจังหวัดแพร่เวลา 14:30 น.บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจงเม้งจำกัดร้านละลิตาคาเฟ่จังหวัดเชียงรายโรงเรียนบ้านพร้อมบุญจังหวัดขอนแก่นและมูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกระพังสุรินทร์วัดเขาพระวิเศษวัดน้ำพรายวัดศรีรัตนารามวัดแจ้งวัดมุกธาราจังหวัดตรังวัดคีรีวงศ์วัดแจ้งจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดเตียบจังหวัดสงขลาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคอสเมติกมีจำกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดสิงห์บุรีได้แก่วัดพระนอนจักษีวัดเจดีย์กลางทุ่งและวัดโพย่อยจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.กรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือบริษัทมันท่านอินกรีเดียนประเทศไทยจำกัดบริษัททรินิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายรวม8รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่สำนักงานเทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่อำเภอละงูจังหวัดสตูลโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงประสบนิกรและประเทศชาติมาตลอดขณะที่ พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดจนมีคณะบุคคลมาร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดทั้งวันอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่สำนักงานเทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายน2569ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นวันที่19กันยายน2569เข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกาคุณไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสเริ่มเมษายน70หวังกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโลว์ซีซั่นสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอา
6: สมุน
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเผยเลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสจากปลายปี69เป็นเดือนเมษายนปี70ใช้งบ 4,000 ล้านกระตุ้นโลซีซั่นคุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
3: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้มีแนวโน้มที่จะเลื่อนระยะเวลาการดำเนินโครงการจากเดิมคือ1ตุลาคม2569ตามที่ตั้งเป้าโครงการเอาไว้ปรับเปลี่ยนมาเป็นประมาณเดือนเมษายนปี2570แทนเนื่องจากเป็นช่วงโลซีซั่นทางนี้ได้มีการหารือร่วมกันในคณะรัฐมนตรีและเห็นพ้องตรงกันว่าในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีหน้าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรอัดฉีดงบประมาณเพราะเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นทำให้งบการใช้จ่ายในช่วงดังกล่าวได้ผลกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสยังคงใช้เงื่อนไขเดิมคือการวางกรอบงบประมาณไว้ที่ 4,000 ล้านบาทใช้จำนวน1ล้านสิทธิ์โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืนสูงสุด5คืนพร้อมแจกคูปองดิจิทัลแบบร่วมจ่ายสัดส่วน50ต่อ50แบ่งเป็นเมืองหลัก 1,500 บาทต่อวันเมืองรอง 2,000 บาทต่อวันและจะรวบยอดจัดทำโครงการครั้งเดียวหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงปีใหม่ไปแล้วนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนภาคใต้หลังสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงเนื่องจากพบจุดความร้อนฮอตสปอตจำนวนมากและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอินโดนีเซียและทิศทางลมมีแนวโน้มพัดพากลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนบ้านได้ซึ่งสถานการณ์คุณภาพอากาศทางตอนใต้ของประเทศไทยวันนี้ภาพรวมฝุ่นละออง PM 2.5 ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดย3จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่ยะลาปัตตานีและนราธิวาสมีแนวโน้มสูงจากเมื่อวานอย่างไรก็ตามพบบางช่วงเวลามีค่าฝุ่นรายชั่วโมงสูงขึ้นและมีค่าความชื้นสัมผัสสูงมากกว่า90%อากาศนิ่งจึงอาจทำให้ท้องฟ้ามัวสกพ.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานงานกับสำนักเลขาธิการอาเซียนอย่างใกล้ชิดเพื่อขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านในการลดจุดความร้อนและลดผลกระทบต่อประชาชนต่อไปวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมชัยชนะแมตช์แรกในรอบแบ่งกลุ่มกีฬาเอเชียนเกม2026คุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
4: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามโอกาซากิชูโอโซโกปาร์คยิมเนเซียมในจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยดีกรีแชมป์เอเชียปี2026อยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับมองโกเลียคีร์กีสถานและไชนีสไทเปโดยแมตช์แรกทีมสาวไทยอันดับที่13ของโลกประเดิมสนามดวลกับทีมชาติมองโกเลียอันดับ130ของโลกเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกนำโดยกัญญรัตน์ขุนเมืองศศิภาพรจันทวิสุทธ์อัชราพรคงยศชัชชุออนโมกศรีแก้วกัญญากมุนทลารวมทั้งปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระลงสนามซึ่งเซตแรกทีมสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้แบบสบายๆ25-12คะแนนขึ้นนำ1-0เซตจากนั้นในเซตที่2แม้ว่ามองโกเลียจะเล่นได้สูสีกับทีมสาวไทยในช่วงต้นเซตแต่ทว่าก็ต้านทานการขึ้นตบหน้าเน็ตของอัชราพรคงยศไม่ไหวทำให้พ่ายไปอีกด้วยสกอร์25-18คะแนนทีมสาวไทยทิ้งห่าง2-0เซตต้องการชัยชนะในเซตที่3ก็จะปิดแมตช์นี้ได้สำเร็จซึ่งทีมสาวไทยก็ไม่ทำให้กองเชียร์ต้องผิดหวังเมื่อเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้อีก25-18คะแนนเก็บชัยชนะ3เซตรวดขณะที่โปรแกรมนัดต่อไปทีมตบลูกยางสาวไทยจะพบกับคีร์กีสถานในวันที่17กันยายนนี้เวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
2: ปรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เมื่อชีวิตต้องเดินผ่านสายฝนหัวใจจะเลือกยอมแพ้หรือเติบโตความรักความฝันและครอบครัวกำลังรอคำตอบจากคุณลูกไม้ในสายฝนละครวิทยุที่จะพาคุณไปค้นพบความหมายของการเติบโตลูกไม้ในสายฝน EP 10เงาที่ตามมา
1: หน้าหงิกมาตลอดทางยังจะบอกว่าไม่เป็นอะไรตกลงในเปอ่ะเขาพูดว่ายังไงหรอแกถึงได้ดูหัวร้อนขนาดเนี้ย
2: ก็ถามดีๆว่าทำไมย้ายโรงเรียนมาแต่โดนตอบกลับมาประมาณว่ารู้แล้วชีวิตเธอจะดีขึ้นเหรอ
1: โหยแรงอ่ะจะเบอร์แรงอะไรขนาดนั้น
2: ตกลงแกเห็นว่าเขาอยากเป็นเพื่อนกับพวกเราจริงๆหรอ
1: ก็ตอนแรกก็คิดแบบนั้นนี่แต่เจอตอบแบบเนี้ยไม่ใช่แค่ปิดตัวนะคือตั้งตัวแบบกำแพงโบกปูนล้อมลวดหนามรอบตัวไปแล้ว
3: มีอะไรเหรอครับคุณลุง
4: คือช่วงเนี้ยโจดูเงียบไปปกติก็พูดน้อยอยู่แล้วนะแต่ช่วงเนี้ยลุงแทบไม่ได้เห็นหน้ากลับจากโรงเรียนวันหยุดก็บกตัวอยู่แต่ในห้องไม่ยอมออกมาเลย
3: โจมันไม่เคยเล่าอะไรเลยผมเองก็พยายามถามแต่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้ครับมันเลยไม่รู้จะบอกอะไร
4: งั้นเหรอถ้าพีทเห็นอะไรผิดปกติช่วยบอกลุงด้วยนะลุงเป็นห่วงโจมันน่ะ
3: ครับคุณลุง
4: ขอบใจนะพีทยังไงว่างๆก็แวะมาหาได้ที่บ้านตลอดเลย
0: คุยโทรศัพท์กับใครนะพีท
3: ลุงจักรนะครับแม่
0: พ่อโจนะเหรอเหมือนพีทอาจจะห่วงโจมากเลยนะ
5: ก็คนมันสนิทกันมาก่อน
0: หรือจะจริงอย่างที่โจโดนล้อเห็นเงียบๆจริงๆก
5: ็ไม่มั้ง
0: ถ้าไม่ใช่ทำไมไม่แก้ตัวแทนเพื่อนบ้างล่ะ
5: ก็ฉันก็ไม่ได้สนิทกับมันขนาดนั้นนี่อีกอย่างเรื่องอะไรฉันจะต้องไปมีเรื่องอะไรกับไอ้โจมันด้วยเธอเองก็ไม่เห็นพูดอะไรเหมือนกันนี
0: ่ก็ไม่ใช่เรื่องของฉันเหมือนกันอีกอย่างฉันก็สงสัยฉันว่าโจต้องใช่แน่ๆไม่งั้นโจจะเอาแต่เงียบหรอ
5: แต่ไอ้พีทมันก็ไม่น่านะ
0: ก็ต้องรอดูแหละว่าสองคนนั้นจริงๆแล้วยังไงฉันเนี่ยรอเมาส์กับเพื่อนในกลุ่มเลยนะ
5: อื้อกลุ่มอะไรของเธอ
0: ก็ในกลุ่มแชทห้องเราไง
5: ไปเมาส์ในนั้นไอ้โจมันอยู่ด้วยนะถึงตอนนี้มันจะทำตัวหายไปจากสายตาทุกคนแต่มันก็ยังอยู่ในแชทกลุ่มนะเว้ย
0: นายเนี่ยไม่รู้อะไรเลย
5: อะไรของเธอยายตาล
0: ก็แชทห้องน่ะมีอีกกลุ่มที่ไม่มีโจไง
5: เฮ้ย
3: อะเปิดขวดนมกับแกะห่อขนมปังให้แล้วบริการสุดๆเลยนะเอ้ากินดิมูแต่มองทำไมอ่ะฉันไม่ได้เอามาโชว์นะเว้ย
6: แล้วมานั่งกินในโรงยิมเนี่ยนะ
3: อ้าวก็นายบอกอยากกินเงียบๆตอนนี้โรงยิมก็ไม่มีใครสักคนก็จะ

0: ยื่นมาซะจนกระแทกหน้าฉันอยู่แล้ว
1: โทษที
0: แล้วเอามาให้ฉันทำไมเนี่ย
1: ก็ไม่มีอะไรเคยนั่งกินข้าวกันหลายรอบแล้วฉันเห็นพวกเธอชอบกินขนมก็เลยซื้อมาให้แค่นั้นแหละ
0: ก็ได้ฉันรับไว้ก็แล้วกัน
1: แค่นี้หรอรับของแล้วก้มหน้าอ่านแต่ชีทอย่างเดียวเลย
0: อยากให้ขอบใจใช่ไหมได้ขอบใจนะ
1: ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็เธอไม่ลองชิมดูก่อนหรอถ้าชอบวันหลัง
0: ฉันจะเอาไปให้พีทกินถ้าไม่มีอะไรแล้วอ่ะฉันขออ่านชีทต่อนะอยากมีสมาธิ
1: ก็ได้

0: นี้ฝนตกแหละ
1: มันครึ้มๆมาแต่เช้าแล้วพีทเขาว่าฝนน่าจะตกวันนี
0: ้งั้นดีเลยไหนๆฝนก็จะตกแล้วเรามาชวนเพื่อนๆลองนึกภาพดูเวลาที่อากาศเหมือนฝนจะตกแต่ยังไม่มีเม็ดฝนสักหยดมันไม่ใช่พายุแต่ท้องฟ้าก็อึมครึมเป็นแค่ความรู้สึกที่บอกเราว่าบรรยากาศรอบตัวเรากำลังจะเปลี่ยนไป
1: เอาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มองเห็นชัดๆหรอกนะทั้งกังวลทั้งไม่เข้าใจว่าฝนจะตกหรือว่าจะตกตอนไหน
0: ในความสัมพันธ์ของคนก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะบางครั้งยังไม่มีคำพูดไม่มีเหตุการณ์ไม่มีคำอธิบายแต่เราก็รู้สึกได้ก่อนว่าอะไรบางอย่างเริ่มไม่เหมือนเดิม
1: เหมือนไอฝนในอากาศมันมองไม่เห็นแต่ทุกคนก็รับรู้มันได้
0: ประมาณนั้นเลยในวันที่ฝนยังไม่ทันตกแต่ใจของใครบางคนอาจจะเริ่มเปียกปอนไป

0: พี่พายหันมาดูเงาที่กำแพงหน่อยว่าพีททำมือเหมือนตัวอะไร
1: ไหนว่าจะไม่กวนไงตอนที่พี่อ่านหนังสือในห้องก็มืดขนาดนี้ยังจะหาอะไรเล่นได้อีกนะเราพี่อ่านหนังสืออยู่นะ
0: ก็บ้านมันเงียบเกินไปอะพี่กวนพี่หน่อยนึงคงไม่เป็นไรหรอกมั้งอ่ะมาดูหน่อยแล้วถ่ายด้วยนะ
1: เฮ้ยโอเคโอเคไหนดูสิเงานั้นกระต่ายใช่ไหม
0: ใช่แล้วนี่นี่นี่นี่นี่แล้วอันนี้ล่ะ
1: โอ้โหไม่ต้องเดาเลยหมาป่าพอเล่นอะไรแบบนี้แล้วมันนึกถึงตอนเด็กๆเลยเนาะพีทเนาะ
0: พ่อชอบเล่นเงาบนผนังให้พวกเราดูตอนก่อนนอนพี่จำได้ไหมครั้งหนึ่งตอนที่ไฟดับทั้งหมู่บ้านพ่อเขาเอาไฟฉายส่องมือเล่นเงาเป็นรูปสัตว์ให้ดูกันทั้งคืนเลยพวกเราเลยไม่ได้กลัวความมืดกันเลยตั้งแต่วันนั้น
1: จำได้สิพ่อเก่งเรื่องพวกนี้มากเหมือนทุกเรื่องพ่อจะมีวิธีให้เราหายกลัวตลอดเลย
0: ถ้าพ่อยังอยู่ก็คงดีนะพี่พายบางเรื่องพีทว่าพ่อน่าจะเข้าใจมากกว่าทั้งเรื่องคนทั้งเรื่องความรู้สึกพีทเองก็ไม่รู้ว่าพูดยังไงดีอ่ะ
1: พี่ก็เหมือนกันแต่ตอนนี้เรามีกันแค่3คนพี่จะพยายามเป็นคนที่ฟังพีทได้เหมือนพ่อนะ
0: พีทรู้
2: อ้าวแม่พีทมาอยู่กับพายนี่เองแม่ก็ว่าทำไมเราไม่อยู่ที่ห้องทำไมมานั่งคุยกันมืดๆแบบนี้ล่ะลูก
1: พีทมาล้ำลึกถึงอดีตนะแม่สมัยเล่นเงามือกัน
2: พีทกับพายกำลังคิดถึงพ่อกันอยู่สินะ
1: ทำไมแม่เงียบไปล่ะคะ
2: ไม่มีอะไรหรอกลูกงั้นแม่ไม่กวนละยังไงก็อย่านอนดึกกันนะ
1: ค่ะ
2: บางทีลูกก็คงคิดถึงคุณนะคะพัดฉันก็เหมือนกันแค่เงามือบนกำแพงยังทำให้ภาพวันเก่าๆกลับมาชัดเจนแต่ตอนนี้ต่อให้คิดถึงแค่ไหนฉันก็ทำได้แค่ยืนอยู่ข้างๆลูกทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุด

0: เฮ้ยโจมาซื้ออะไร
1: ซื้อนมเสร็จพอดีแต่ซื้ออะไรหรือเปล่า
0: เปล่าเห็นยืนอยู่ก็เลยเข้ามาหาวันก่อนอยากอยู่เงียบๆแล้ววันนี้ยังอยากอยู่เงียบๆอีกหรือเปล่า
1: ไม่แล้ว
0: ค่อยโล่งอกหน่อย
1: งั้นก็ออกไปกันเถอะคนเยอะชะมัด
0: ช่วงนี้คนคงเบื่อข้าวโรงอาหารเนาะถึงมาซื้อของกินที่นี่เพียบเลยจะหาที่กินข้าวแบบไม่มีคนอีกไหมเนี่ย
1: ไม่ล่ะอ่ะเอานี่ไป
0: นมกล่องเ

0: ให้ฉันเหรอ
1: เออก็ซื้อคืนให้คราวก่อนอ่ะฉันกินของนายนั่นเยอะ
0: ขอบใจนะเพื่อนแต่ไหนๆก็อุตส่าห์ซื้อมาคืนแล้วบริการให้มันครบวงจรหน่อยดิวะเจาะหลอดให้ด้วยเลยนี่มือฉันเปื้อนแล้วเมื่อกี้เพิ่งไปจับราวบันไดมาด้วยอ่ะ
1: เรื่องมากชะมัดสุขอนามัยขึ้นมาซะงั้นอ่ะกินเองต้องให้เจาะอีก
0: ก็อยากให้เพื่อนแสดงน้ำใจหน่อย
1: มือฉันไม่ได้สะอาดนักหรอกนะอ่ะเอาไป
2: ฮันแน่อะไรกันเนี่ยคู่นี้ดูแลกันดีจริงๆเลยนะเว้ยมีเจาะนมส่งกันให้ด้วยหวานไปปะเนี่ย
0: หวานอะไรของนายวะไอ้ยงนี่มันนมจืด
2: นมจืดก็หวานได้นะเว้ยน้ำตาลเท่าเดิมเพิ่มเติมคือหัวใจ
0: มุกไม่หาป่ะวะเพื่อนกันดูแลกันมันแปลกตรงไหนวะ
2: แหมไม่แปลกหรอกแต่ตัวติดกันตลอดเดี๋ยวก็ซื้อขนมให้เดี๋ยวก็เจาะนมให้ก็แซวกันขำๆแค่นี้เฮ้ยอย่าไปซีเรียสดิวะ
0: เฮ้ยไม่ขำว่ะที่หลังไม่ต้องแซวแล้วนะ
2: โอ้ทำไมต้องทำเสียงดุด้วยวะแค่พูดเล่นๆขำๆอำๆเองไม่อยากคิดอะไรมากเลยไปล่ะไม่อยากขัดจังหวะ
0: อะไรของมันวะพูดล้อเล่นไม่เข้าท่าคนยิ่งหงุดหงิดหงุดหงิดอยู่มาหาวหวานบ้าบอเลยลูกของมันเนี่ยโ
1: อ้ช่างเหอะ
0: โจนายอย่าไปสนใจปากไอ้ยงมันเลยนะมันก็ปากเสียไปอย่างนั้นแหละ
1: แล้วถ้ามันไม่ได้มีแค่ยงอ่ะที่ชอบพูดเล่นแบบเนี้ย
0: คือยังไงวะไม่ได้มีแค่ยงแล้วมีใครอีกอ่ะ
1: ฉันหมายถึงก็หลายคนที่ชอบพูดล้อเล่นแบบเนี้ย
0: เฮ้ยทำไมถึงมีคนพูดล้อเรื่องแบบนี้ก็ได้วะก็แค่เพื่อนกินนมด้วยกันเล่นเกมด้วยกันแค่นี้มันเอาไปนินทาอะไรกันนักหนา
1: ฉันก็แค่ยกตัวอย่างคนอื่นโดนล้อก็มีก็เลยอยากถามนายดู
0: ถามอะไรอ่ะ
1: ถ้าวันนึงอ่ะนายต้องเจอคนที่พูดล้อเล่นแบบนี้ใส่บ่อยๆเจอสายตาคนมองแบบแปลกๆยิ่งกว่าที่ยงมันทำเมื่อกี้นายจะทนได้ไหม
0: ไม่รู้ดิคงต้องเจอก่อนแหละถามทำไมวะ
1: เปล่าก็แค่อยากรู้จริงๆอ่ะนายยังมีเพื่อนอีกเยอะนะพีทมีทั้งกลุ่มบอลแก๊งเล่นเกมมีเพื่อนห้องอื่นนายอ่ะไม่จำเป็นต้องมาผูกติดกับฉันอยู่คนเดียวก็ได้
0: อยู่ๆก็มาพูดแบบนี้นายจะไล่ฉันไปหาคนอื่นทำไมวะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนายรำคาญฉัน
1: ไม่ได้รำคาญไม่ได้รำคาญเอาเป็นว่าช่วงนี้เราห่างๆกันหน่อยดีกว่าฉันไปอ่ะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวดิโจไปไหนวะ

0: นี่พายวางปากกาก่อนไงนะขึ้นมาคุยกันเดี๋ยวนี้เลย
1: เฮ้ยอะไรของแกอีกลี่คนกำลังอ่านชีตวิชาชีวะอยู่สมาธิหลุดหมดเลยอ่ะ
2: ก็เรื่องวันศุกร์ไงแกอย่ามาทำเป็นเนียนลืมนี่ยะเรื่องนี่เปบุกเดียวเอาขนมให้ถึงโต๊ะน่ะ
0: พวกฉันไม่กล้าส่งข้อความไปทักเลยกลัวแกเขิน
1: อ
0: ่ะก็เลยมาถามวันนี้
1: อืมเขินอะไรไร้สาระ
3: แล้วตกลงรับขนมเปไว้หรือเปล่า
1: อืมก็เขาให
0: ้อ่ะแสดงว่าแกหายโกรธแล้วใช่ปะ
1: ไม่เกี่ยวกับโกรธไม่โกรธเลยก็เขาซื้อมาฝากพวกแกด้วยไม่ใช่หรอเขาบอกว่าซื้อมาให้ทุกคนฉันก็แค่รับไว้ตามมารยาทจะให้โยนคืนแล้วไง
3: แล้วตอนที่เปเอาขนมให้อ่ะคุยอะไรกันบ้างเล่ามาให้หมดเลยนะ
0: เออมีช็อตเด็ดอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขามาขอโทษเรื่องวันก่อน
1: หืมไม่มีช็อตดงช็อตเด็ดแล้วก็ไม่มีอะไรพิเศษทั้งนั้นแหละก็แค่รับของขอบคุณจบไหม
0: เฮ้ยได้ไงอ่ะจบแค่นี้เนี่ยนะแกแล้วแกไม่ถามเลยเหรอว่าทำไมอยู่ๆถึงซื้อมาให้หรือเขาไม่ได้หยอดอะไรกันบ้างเลยเหรอ
1: ไม่ได้ถามแล้วก็ไม่ได้พูดฉันรีบอ่านชีตเตรียมสอบจะให้เอาเวลาไหนไปเจอคุยไร้สาระ
3: ฉันว่านะในเปเนี่ยดูไปก็นิสัยดีนะเรียนก็เก่งบ้านก็ฐานะดีแถมหน้าตาก็ใช้ได้เลยนะ
1: พอเลยพวกแกเลิกเพ้อเจ้อเรื่องผู้ชายได้แล้วเอาเวลาไปสนใจเรื่องเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยดีกว่าไหมไหนใครเลือกคณะอะไรมหาวิทยาลัยไหนไว้บ้างทำการบ้านเรื่องนี้กันมาหรือยัง
0: โอ้ยทายอย่าดึงเข้าเรื่องเครียดได้ปะหมดลมเลยกำลังเมามอยกันอยู
2: ่นั่นดิเรื่องเรียนเอาไว้ก่อนได้ไหมตอนนี้วิเคราะห์เรื่องในเปสำคัญกว่าที่เขาเอาขนมมาให้แกเนี่ยเขาอาจจะมีใจให้แกก็ได้นะพาย
3: ใช่ใช่ใช่ปกติในเปไม่เคยสนใจใครเลยนะวันวันเห็นเดินคนเดียวแต่นี่ลงทุนซื้อขนมมาให้ถึงแกจะบอกว่าไม่ได้คุยแต่สายตาเขาก็ต้องมีสื่ออะไรบ้างแหละแกไม่สังเกตหรอพาย
1: ฉันเนี่ยไม่ได้สังเกตแล้วก็ยังไม่อยากสนใจด้วยเพราะเป้าหมายเดียวของฉันตอนนี้คือสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ส่วนพวกแกที่ยังมัวแต่วิเคราะห์เรื่องชาวบ้านระวังจะไม่มีที่ให้เรียนต่อ
0: ปากคอระร้ายมัดใจชายจริงๆเพื่อนฉัน
1: ไม่ต้องมาประชดได้เวลาใกล้บ่ายละรีบไปเรียนได้แล้ว
2: จ้าจ้าไปแล้วจ้าไม่ควรขยัน
3: แต่ฉันน่ะยังยืนยันคำเดิมนั่นลี่งานเนี้ยมีลุ้นชัวร
0: ์ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละ

0: นี่ของฝากพีทกับพายนรินทร์ขับรถผ่านขนมเจ้าดังน่ะกำลังเป็นกระแสเลยฉันเลยแวะซื้อมาให้อยากให้ได้ชิมกัน
1: ขอบใจมากนะนาลำบากเธอตลอดเลย
0: โอ้ยลำบากอะไรเพื่อนกันว่าแต่งงานเข้ากล่องสัมมนาที่ฉันแนะนำให้อ่ะเป็นยังไงบ้างลูกค้าโอเคไหม
1: ก็โอเคแหละถึงยอดสั่งต่อรอบจะไม่เยอะมากแล้วก็ต้องลดราคาลงจนกำไรต่อกล่องอ่ะเหลือแค่นิดเดียวแต่เขาก็สั่งเรื่อยๆนะพอเอามาถัวเฉลี่ยกับออเดอร์ใหญ่อื่นๆที่หายไปก็พอช่วยพยุงรายรับเดือนนี้ได้บ้าง
0: แล้วเขาเรื่องมากเรื่องเยอะกับแกไหมเนี่ยฉันละกลัวใจถึงได้บอกแกไปก่อนกลัวแกจะเครียดกว่าเดิม
1: เรื่องจุกจิกเรื่องอาหารเรื่องกล่องเรื่องราคาฉันน่ะรับมือได้อยู่แล้วล่ะขอแค่สั่งจริงติดอยู่อย่างเดียว
0: ติดอะไรอ่ะเบี้ยวจ่ายเงินเหรอ
1: เปล่าเขาอะชอบถามเรื่องส่วนตัวนะพอรู้ว่าฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเขาก็ชอบพูดอะไรที่ฟังแล้วเหนื่อยใจนะ
0: เขาพูดอะไรกับแกบ้างเนี่ย
1: ก็แบบให้เข้มแข็งตลอดเวลาไม่ให้เศร้าไม่ให้ท้อให้มองโลกในแง่ดี
0: เอาจริงๆแกไม่ต้องไปฟังมากหรอกรินคนเราอ่ะมันมีสิทธิ์ที่จะเหนื่อยมีสิทธิ์ที่จะท้อได้ไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้ถ้าไม่ไหวตอนไหนอ่ะมาบ่นกับฉันนี่ฉันพร้อมฟังแบบไม่ตัดสิน
1: ขอบใจนะนาสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลวันนี้ตาลอยู่กับเพื่อนประจำสายฉันพีทวันนี้เราจะมาถามคำถามสุดฮิตรับกลางเทอมกันหน่อยในหัวข้อความรักในวัยเรียนเพื่อนพีทมีความเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง
2: โอ้โหถามยากนะเนี่ยไม่ยอมบอกคำถามก่อนเลยอ่ะ
1: ก็จะได้ตอบแบบจริงใจเลยไง
2: สำหรับตัวเราเนี่ยเราว่าความรักในวัยเรียนมันก็เป็นพลังงานดีๆได้นะ
1: หูยยังไงเหรอ
2: ก็มันไม่จำเป็นต้องหวือหวาแค่มีคนคอยซัพพอร์ตคอยติวหนังสือให้หรือแค่คอยอยู่ข้างๆในวันที่เราเหนื่อยแค่นี้มันก็ทำให้เราอยากมาโรงเรียนทุกวันและอยากทำให้ตัวเองดีขึ้นเพื่อเขาแล้ว
1: หูยตอบหล่อมากใช่ไหมคะเพื่อนๆเอาไป10เลยโอเคคัดขอบใจนะพีทเดี๋ยวตัดคลิปเต็มไปลงแล้วจะบอกนะ
2: จะรอดูนะถ้าตอบไม่ได้เนี่ยตัดออกไปเลยก็ได้นะ
1: ไม่ตัดหรอกตอบดีจะตายไปแต่ตอบได้อินเนอร์มาเต็มขนาดนี้แอบมีความรักอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
2: ฮะความรักอะไรของเธอตาลฉันก็ตอบไปแบบทั่วไปนะ
1: แหมอย่ามาฟอร์มรีพีทสายตาตอนพูดนี่วิบวับมากแหมเขาเห็นกันทั้งโรงเรียนแหละว่าช่วงนี้นายดูมีความสุขแปลกๆ
2: เฮ้ยเห็นอะไรฉันไม่ทำอะไรตอนไหนอะตาลมั่วแล้ว
1: ไม่มั่วหรอกนะเรื่องมีความรักเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกนะยิ่งตอนนี้ด้วยใครเขาก็ดูออกยิ่งกับคนใกล้ตัวที่ตัวติดกันเป็นปลาท่องโกเนี่ยอุ๊ยเขายิ่งลุ้นกันเลย
2: คนใกล้ตัวเธอหมายถึงใครอ่ะ
1: ก็คนที่นายคอยตามดูแลเขาตลอดไงอุ๊ยพูดแค่นี้หน้าแดงแล้วเหรอ
2: ปานนี่เธอพูดเรื่องอะไรเนี่ย
1: เอาเถอะไม่แกล้งละไว้เดี๋ยววันหลังนะฉันจะทำคอนเทนต์หัวข้อความรักที่เริ่มต้นจากเพื่อนสนิทเมื่อไหร่ก็จะมาขอสัมภาษณ์นายใหม่นะพีทเตรียมคำตอบไว้ดีๆล่ะบายจ้า
2: เดี๋ยวนะความรักจากเพื่อนสนิทตัวติดกันคนทั้งโรงเรียนเห็นนิตาลไม่ได้หมายถึงผู้หญิงที่ไหนแต่หมายถึงโจเหรอที่ทุกคนมองเรากับโจมองว่าเราคิดอะไรกันเกินเพื่อนกันเหรอนี่สินะที่โจมันพยายามจะถามเราวันนั้นเนี่ย

0: ที่ตาลพูดบ้าอะไรเนี่ยแล้วไหนจะที่ไอ้ยงแซววันนั้นอีก
1: ฮันแน่อะไรกันเนี่ยคู่นี้ดูแลกันดีจริงๆเลยนะเว้ยมีเจาะนมส่งกันให้ด้วยหวานไปปะเนี่ยแหมไม่แปลกหรอกแต่ตัวติดกันตลอดเดี๋ยวก็ซื้อขนมให้เดี๋ยวก็เจาะนมให้ก็แซวกันขำๆแค่เนี้ยเฮ้ยอย่าไปซีเรียสดิวะ
0: นี่ทุกคนมองเรากับโจเป็นแบบนั้นกันหมดแล้วหรอมันน่าโมโหชะมัดเลยอ่ะไม่ใช่แค่โมโหที่โดนล้อนะแต่โมโหที่ทำไมเราถึงเพิ่งมารู้สึกตัวป่านนี้เนี่ย
2: โอ๊ยเดินดูทางหน่อยสิ
0: ขอโทษทีรีบไปหน่อยนะ
2: คราวหลังก็ระวังหน่อยแล้วกัน
3: พีท
0: ไม่ต้องหลบหรอกนายจะไปทางนี้ใช่ไหม
3: ใช่แต่ฉันเปลี่ยนใจแล้ว
0: ไม่ต้องเดินหนีไปทางอื่นหรอกโจเดี๋ยวฉันจะเดินไปทางอื่นเอง
3: เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนายเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมพูดแบบนี้
0: เปล่าไม่ได้เป็นอะไรก็เห็นช่วงนี้นายบอกให้อยู่ห่างๆบอกว่าชอบอยู่เงียบๆไม่ใช่หรอ
3: ฉัน
0: ตอนนี้ฉันเองก็อยากอยู่เงียบๆคนเดียวเหมือนกัน
3: พีท
1: ปกติเห็นเดินตัวติดกันเป็นเงาวันนี้เดินหนีกันซะงั้นทะเลาะกันหรอแปลกแฮะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นคู่นี้มีปัญหากันขนาดนี้มาก่อนเลย

0: พีทเดี๋ยวก่อน
1: อ้าวทิเปมีอะไรหรือเปล่าครับ
0: เปล่าเปล่าพอดีเดินผ่านมาเห็นนายเดินอยู่คนเดียวก็เลยเข้ามาทัก
1: อ๋อครับ
0: ช่วงนี้เป็นไงบ้างอ่ะพายอ่ะเขาเล่าอะไรให้ฟังบ้างไ
1: หมเล่าอะไรครับพี่ช่วงนี้พี่พายแต่อ่านหนังสือน่าเครียดทั้งวันกลับบ้านไปก็หมกอยู่แต่ในห้องไม่เห็นพูดอะไรเลย
0: งั้นเหรอนึกว่าจะบ่นอะไรให้นายฟังซะอีก
1: จะบ่นเรื่องอะไรเหรอพี่หรือว่าเรื่องพี
0: ่เปล่าช่วงนี้เห็นดูเครียดเรื่องสอบน่ะ
1: รายนั้นเขาเครียดเป็นปกติอยู่แล้วครับพี่เปพี่มีธุระอะไรกับพี่พายหรือเปล่าครับฝากบอกได้นะพี
0: ่ไม่มีอะไรหรอกเออช่างมันเถอะเออว่าแต่นายเถอะเมื่อกี้นี้ฉันเห็นนายกับโจ
1: ผมกับโจทำไมเหรอพี
0: ่ก็นายเนี่ยเดินหนีโจออกมาทะเลาะกันเหรอปกติเนี่ยเห็นตัวติดกันตลอด
1: เปล่าครับไม่ได้ทะเลาะก็แค่คุยกันไม่รู้เรื่องนิดหน่อยเลยครับ
2: จะบอกได้ไงว่าโดนล้อจนมองหน้าไม่ติดคืนบอกพี่เปไปมีหวังโดนมองไปแปลกอีกคนแน่โหเรื่องน่าอายแบบนี้
0: อืมไม่อยากเล่าก็ไม่เป็นไรแต่ดูจากสีหน้าของนายแล้วดูไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เลยนะ
1: ผมไม่เป็นไรจริงๆครับพี่เปแค่เหนื่อยเรื่องเรียนด้วย
0: โอเคถ้ามีอะไรไม่สบายใจจะให้ช่วยก็บอกพี่ได้นะบางทีบางเรื่องคนที่อยู่ข้างนอกอาจจะมองเห็นทางออกชัดกว่าคนที่อยู่ในปัญหาก็ได้

0: หืมอร่อยอ่ะแต่กินไปกินมาสู้ที่แปลมาให้ไม่ได้เลย
1: เออจริง
2: แต่ฉันไม่ได้กินนะ
1: งั้นไปบอกพายว่าให้โกรธในเปอีกรอบนึงหมอนั่นน่ะจะได้เอาขนมมาให้พวกเราเป็นข้ออ้างอีก
2: ง่ายขนาดนั้นก็ดีสิน
0: ี่ฉันยังคาใจเรื่องสองคนนั้นไม่หายเลยนะพวกแกไม่สงสัยหรอว่าทำไมตกลงสองคนนี้เขาคิดอะไรกันอยู
1: ่ก็พายมันบอกแล้วนี่ว่ามันไม่ได้คิดอะไร
0: ปากก็บอกว่าไม่ได้คิดแต่บรรยากาศมันแปลกๆนะแกอีกอย่างจนป่านนี้ยังไม่มีใครรู้เลยว่าตกลงในเปย้ายโรงเรียนมากลางเทอมทำไมอ่ะ
1: แกบอกว่าครูมณีพูดอย่าให้พลาดเหมือนที่โรงเรียนเก่าอ่ะ
0: เออนี่น้ำเสียงครูนะดูซีเรียสมากแถมพอพายไปถามดีๆหมอนั้นก็สวนกลับซะหน้าหงายว่ารู้แล้วชีวิตจะดีขึ้นเหรอ
2: ตอนนั้นเป้อาจจะหงุดหงิดเรื่องอื่นอยู่ก็ได้แต่เขาก็เอาขนมมาให้ถึงปากจะไม่พูดว่าขอโทษออกตรงๆแต่การกระทำก็เหมือนจะงอไกลๆนะฉันว่าเขาก็ดูเป็นคนดีแหละอาจจะไม่มีอะไรเลวร้ายก็ได
0: ้ก็จริงบทจะดีก็ดีใจหายบทจะร้ายก็ปากแซบ
1: ฉันว่านะที่พายมันทำเฉยๆหรือไม่ได้คิดอะไรอ่ะดีแล้ว
0: อ้าวทำไมล่ะ
1: ก็ถ้าเกิดในเปมีปัญหาที่โรงเรียนเก่าจริงๆหรือเป็นคนไม่ได้อย่างที่แกกลัวพายไม่ไปสนใจอะไรมากก็ถือว่าปลอดภัยกว่าไม่ใช่เหรอจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังไง
2: ฟังไมค์พูดก็มีเหตุผลนะกันไว้ดีกว่าแก
0: ้พวกแกกันนะมองโลกในแง่ลายไปเปล่าฉันกลับมองว่าความลึกลับนี่แหละน่าค้นหาแถมดูไปคู่นี้ก็น่าลุ้นเดี๋ยว
1: ลี่แกนี่มันชิปเปอร์ตัวแม่จริงๆ

0: พิ่มอีกหัวข้อดีไหมจะได้มีหน้าเพิ่มมาอีกหน่อยนึง
1: ก็ดีนะจะได้ครบจำนวนหน้าตามที่ครูกำหนดแต่ตอนเนี้ยโอ๊ยเมื่อยชะมัดพายฉันขอแวะไปห้องน้ำแป๊บนะไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: รีบไปรีบมาแล้วกันงานกลุ่มส่วนนี้ต้องส่งเย็นนี้นะจูน
1: จ้าไม่มีเลทแน่นอนถ้าเปเดินมาหาฉันฝากหนังสือเล่มนี้ให้เปด้วยนะ
0: หนังสืออะไรอ่ะ
1: หนังสืออ่านเล่นน่ะเปมาขอยืมไว้เห็นว่าอยากอ่านฉันมีเล่มนี้พอดีไปละเดี๋ยวมา
2: อ้าวจูนไปไหนแล้วล่ะ
0: ไปห้องน้ำอ่ะหนังสือจูนฝากนี่ไว้ให้นายนะ
2: ขอบใจเล่มนี้พิมพ์เก่าหายากมากโชคดีที่จูนมี
0: หนังสือปรัชญานี่เองเหลือเชื่อนะที่นายชอบอ่านแนวพวกนี้มิน่าล่ะถึงได้สรรหาคำพูดคมๆมาว่าคนอื่นได้เจ็บแสบนักอ่านมาเยอะนี่เอง
2: หนังสือพวกนี้มันมีคำสวยๆความหมายดีๆเยอะเลยไม่ได้มีไว้แค่ด่าคนอย่างเดียวหรอกอย่างเช่นบทนี้ไง
0: จะโชว์ภูมิหรือไง
2: บางครั้งเราก็ไม่ต้องพยายามเข้าใจโลกทั้งใบหรอกแค่มีใครบางคนเข้าใจสิ่งที่เราเป็นโลกก็น่าอยู่ขึ้นเยอะแล้ว
0: อันนี้ในหนังสือเขียนเองเหรอหรือว่านายแต่งเอง
2: ไม่ในหนังสือเขียนแล้วฉันเห็นด้วยนะ
0: ไหนว่าหนังสือปรัชญาทำไมมันเลี่ยนเนี้ย
2: ก็แล้วแต่จะตีความไงเรื่องเครียดก็มีนะความโกรธและความกลัวก็เหมือนกับเงายิ่งเราพยายามวิ่งหนีแสงสว่างไปไกลเท่าไหร่เงานั้นก็ยิ่งทอดยาวและน่ากลัวมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเราหันหน้าเข้าหาแสงปัญหาก็เหมือนกับเงาที่ตกลงอยู่ข้างหลังเรานั่นเอง
0: เงางั้นเหรอ
2: ใช่เงาที่เราหนีไม่พ้นตราบใดที่เรามีแสงส่องพายบางทีการเอาแต่อ่านหนังสือหรือก้มหน้าก้มตาพิมพ์รายงานมันอาจจะช่วยให้เธอลืมปัญหาไปได้ชั่วคราวแต่เงายังอยู่ที่เดิมนะ
0: นายจะพูดอะไรอ่ะ
2: ลองเงยหน้าจากหน้าจอหน้ากระดาษแล้วคุยกับพีทดูบ้างสิไปละฝากขอบใจจูนด้วยนะ
0: คำพูดสวยหรูในหนังสือมันอาจฟังดูดีนะแต่คนพูดล่ะในเปนายเที่ยวคำคมมาบอกคนอื่นให้หันหน้าเข้าหาแสงสว่างเพื่อหนีปัญหาแต่ดูเหมือนนายจะลืมมองตัวเองไปหรือเปล่าว่าที่นายย้ายโรงเรียนมาเงียบๆแบบนี้นายก็กำลังวิ่งหนีเงาตัวเองอยู่เหมือนกันหรือเปล่า

0: เป็นไงบ้างพายทอดมันวันนี้แม่หมักเครื่องแกงนานกว่าปกติอร่อยไหมลูก
1: อืมอร่อยค่ะแม่เหนียวหนึบกำลังดีเลยรสชาติเข้มข้นมาก
0: กินเยอะๆเลยนะแม่ทำเผื่อไว้เยอะเลยเอ๊ะแล้วพีทล่ะปกติได้กลิ่นทอดมันต้องลงมาแล้วเนี่ย
1: พีทบอกว่ายังไม่หิวค่ะแม่ให้เรากินกันก่อนเลยตอนนี้หมกตัวอยู่ในห้องนะคะ
0: ไม่หิวอะไรกันกลับจากโรงเรียนทีไรบ่นหิวตลอดสงสัยจะรีบไปเล่นเกมอีกแล้วสิท่า
1: ก็น่าจะอย่างนั้นแหละค่ะ
0: ช่วงก่อนบ่นเรื่องเพื่อนช่วงนี้กลับมาติดเกมเหมือนเดิมอีกละงั้นเราก็กินไปเถอะพายเดี๋ยวของพีทอ่ะแม่แยกใส่จานครอบฝาไว้ให้เล่นเกมเสร็จหิวเมื่อไหร่คงลงมาทานเองแหละ
1: ค่ะแม่ก็คงอย่างแม่ว่าพีทก็บ้าพลังติดเกมแบบนี้ประจำอยู่แล้วส่วนที่ในเปพูดเรื่องเงาอะไรน่ะคงสรรหาคำพูดคมๆมาอ่านให้เราฟังดูหล่อไปงั้นเอง

0: มองตัวเองผ่านกระจกแบบนี้แล้วเหมือนตัวเองเป็นคนบ้าชะมัด
1: แค่โดนเยตานไอ้ยงล้อทำไมต้องหงุดหงิดขนาดนั้นด้วยเรากับโจก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานเรียนด้วยกันเล่นเกมด้วยกันสนิทกันมันก็แค่นั้นไม่ใช่หรอแต่ถ้ามันแค่นั้นจริงๆทำไมเราต้องรู้สึกร้อนตัวเวลาคนอื่นพูดถึงเรากับโจแบบนั้นทำไมต้องรู้สึกอึดอัดไม่ชอบใจหรือพอลึกๆแล้วเราเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าไอ้ความรู้สึกที่มันจุกอยู่ที่อกเนี่ยมันคืออะไรกันแน่
2: ไม้ในสายฝนขอบคุณทุกหัวใจที่ร่วมเดินทางเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับเรา
3: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนตอนต่อไปได้ที่คนลุกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง YouTube แฟนเพจพอดแคสต์คนลุกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้าง
4: จากผู้ทานอะโวลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
6: อะโวลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
7: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
3: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลดันดอยอินทนนท์สู่มรดกอาเซียนแห่งที่11ของไทยชูจุดเด่นแหล่งต้นน้ำสำคัญมีความหลากหลายทางชีวภาพระดับสากลสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมง
1: ใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: รัฐบาลดันดอยอินทนนท์สู่มรดกอาเซียนชูผืนป่าธรรมชาติ 89.5% แหล่งต้นน้ำความหลากหลายทางชีวภาพระดับภูมิภาคคุณทิตรีสายสว่างรายงานครับ
8: รัฐบาลเดินหน้าผลักดันการเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ให้ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนเพื่อยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้วโดยขั้นตอนต่อไปจะมีการประเมินพื้นที่จากคณะผู้เชี่ยวชาญของศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือ ACBในระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้สำหรับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นั้นมีพื้นที่ประมาณ 296,922 ไร่ครอบคลุมบางส่วนของ4อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอจอมทองแม่แจ่มแม่วางและดอยหล่อโดยมีสัดส่วนพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% ของพื้นที่ทั้งหมดและเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงหล่อเลี้ยงชุมชนมากมายเป็นส่วนหนึ่งของระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบไม้ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,271 ชนิดสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า393ชนิดรวมไปถึงชนิดพันธุ์หายากเฉพาะถิ่นและใกล้สูญพันธุ์เช่นกวางผาเลียงผาและชะนีมือขาวตลอดจนพบลายแคมชนิดใหม่อีก21ชนิดขณะที่พื้นที่อีกกว่า 140.48 อยู่ในเขตลุ่มน้ำคุณภาพชั้น1ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่ต้องได้รับการอนุรักษ์อย่างเข้มงวดนอกจากคุณค่าด้านระบบนิเวศแล้วดอยอินทนนท์ยังมีจุดเด่นในฐานะยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศทั้งนี้หลังผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจาก ACB แล้วจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอุทยานมรดกอาเซียนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมและการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมตามลำดับก่อนจะประกาศรับรองอย่างเป็นทางการทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: ผลการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกม2026ทีมช้างศึกไทยพลิกแซงชนะคีร์กีสสถานประเดิมชัยชนะแมตช์แรกในรอบแบ่งกลุ่มคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
9: การแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมช้างศึกของไทยลงเตะ นัดแรกที่โตโยต้าสเตเดียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นพบกับทีมชาติคีร์กีสสถานโดยเกมนี้โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลส่งชวันวิทย์แซ่เล้าธนกฤตโชติเมืองปากและเจ๊ฮานาฟีมามะลงลาดตะข่ายในฐานะ3ประสานเกมรุกเริ่มเกมได้เพียง23นาทีชนนธรรมมาแนวรับของไทยสกัดบอลไปเข้าทางอิสกันดาร์เบคอฟกูดูเรสที่ได้จังหวะยิงเต็มข้อส่งคีร์กีสสถานขึ้นนำ 1-0 พร้อมกับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ส่วนครึ่งหลังออกสตาร์ทได้เพียง2นาทีคีร์กีสสถานมาได้ประตูนำห่าง 2-0 จากประตูของบันบอคอฟไอเทนีจากนั้นถึงนาทีที่55ทีมช้างศึกไทยได้ประตูตีไข่แตกไล่มาเป็น 1-2 จากการมงของเจ๊ฮานาฟีมามะขณะที่ช่วงท้ายเกมทีมชาติไทยที่ได้ปริพันธ์วงศารับบทฮีโร่ยิงคนเดียว2ประตูนาทีที่69และ73ทำให้ทีมชาติไทยพลิกแซงชนะคีร์กีสสถานไปแบบสนุก3ประตูต่อ2ประเดิมเก็บ3แต้มเต็มได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมช้างศึกไทยจะพบกับเขตปกครองพิเศษฮ่องกงในวันที่20กันยายนนี้เวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
10: เดินทางถึงที่หมายสบายใจร่วมรักษาวินัยในการขับขี
7: ่รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกล่องทบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
11: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
3: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์แอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์แอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์แอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

ถามแม่คนดีว่าเจ้าน้อยใจอยู่บ่บ่มีแนวให้

0: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์ 2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์ 2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
3: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: ผู้สำคัญตนว่ามีความฉลาดสามารถเป็นเลิศอยู่เสมอนั้นมักพาตัวไม่รอดเพราะความสำคัญตนเช่นนั้นจะปิดบังโอกาสที่จะขวนขวายหรือได้มาซึ่งปัญญาที่สูงขึ้นไปตัวอย่างก็มีปรากฏในประวัติศาสตร์ของโลกมาแล้วมากมายที่ผู้มีปัญญาความสามารถและอำนาจต้องพ่ายแพ้ล่มจมไปพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเทิดเกล้าชาวไทยพบกันทุกวันนะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั้งภาค AM และ FM รายการเทิดเกล้าชาวไทยนำเสนอเรื่องราวอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงสร้างคุณูปการแก่ประเทศไทยเรารวมถึงเรื่องราวที่เป็นเกร็ดน่ารู้รวมทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงวันนี้เมื่อในอดีตค่ะก็จะนำเสนอมาให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันอย่างนี้นะคะสำหรับวันนี้พบกับดิฉันมาศณัฐมนภักธนนัทรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะคุณผู้ฟังคะวันที่6พฤศจิกายน2569จะมีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้นะคะก็ใช้เรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น52 ลำแบ่งจัดขบวนเรือเป็น5ริ้วมีความยาว 1,200 เมตรกว้าง90เมตรโดยใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีทั้งหมด 2,200 นายแล้วก็ประกอบด้วยเรือประเภทต่างๆนะคะก็ได้แก่เรือริ้วสายกลางจำนวน10ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งทรงจำนวน1ลำก็ได้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือพระที่นั่งสำหรับพระมหากษัตริย์ทรงประทับเรือพระที่นั่งทรงสำรองจำนวน2ลำก็ได้แก่เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงแล้วก็ยังมีเรือทรงผ้าไตรจำนวน1ลำได้แก่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือกลองในแล้วก็เรือกลองนอกจำนวน2ลำประกอบด้วยเรือกลองในได้แก่เรือแตงโมเป็นเรือสำหรับผู้บัญชาการขบวนเรือค่ะแล้วก็เรือกลองนอกก็ได้แก่เรืออีเหลืองเป็นเรือสำหรับรองผู้บัญชาการขบวนเรือมีเรือตำรวจจำนวน3ลำประกอบด้วยเรือตำรวจ 1-3 เป็นเรือของพระตำรวจมีหน้าที่ถวายอารักขาเรือแซงจำนวน1ลำก็ได้แก่เรือแซง7เป็นเรืออารักขาพระมหากษัตริย์เรือริ้วสายในจำนวน2ริ้วริ้วละ7ลำรวมเป็น14ลำก็ประกอบด้วยเรือประตูหน้าจำนวน2ลำประกอบด้วยเรือทองขวานฟ้าแล้วก็เรือทองบ้าบิ่นเป็นเรือนำริ้วขบวนค่ะเรือพิฆาตจำนวน2ลำประกอบด้วยเรือเสือทยานชนและเรือเสือคำรณศิลป์เป็นเรือนำขบวนที่จะใช้ในการรบเรือรูปสัตว์จำนวน8ลำประกอบด้วยเรืออสุรวายุพักเรืออสุรปักษีเรือกระบี่รานรอนราบเรือกระบี่ปราบเมืองมารเรือพาลีรังทวีปเรือสุครีบครองเมืองเรือครุฑเหินเห็ดและก็เรือครุฑเตร็ดไตรจักรค่ะเป็นเรือที่แกะสลักหัวเรือเป็นรูปสัตว์จริงหรือสัตว์ในเทพนิยายเพื่อบอกให้ทราบว่าเรือดำลำใดนะคะเป็นของกรมใดหรือว่าขุนนางผู้ใดค่ะ และก็ยังมีเรือคู่ชักจำนวน2ลำประกอบด้วยเรือเอกชัยเหินหาวและเรือชัยเหลาทองเป็นเรือสำหรับชักลากเรือพระที่นั่งเช่นชักลากเรือพระที่นั่งเมื่อน้ำเชี่ยวหรือต้องการให้เรือเนี่ยแล่นเร็วขึ้นค่ะก็ขอเชิญประชาชนนะคะคุณผู้ฟังทั้งหลายร่วมชมการซ้อมจัดรูปกระบวนในการจัดพยุหะยาตราทางชลมารคครั้งนี้ได้โดยวันนี้ก็จะมีการซ้อมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีอีกทีหนึ่งก็คือ23กันยายน2ตุลาคมแล้วก็8ตุลาคม15ตุลาคมอันนี้จะเป็นซ้อมย่อยส่วนซ้อมใหญ่นะคะก็จะมีวันที่21ตุลาคมแล้วก็ครั้งที่2ก็28ตุลาคมค่ะโดยก็จะเริ่มเคลื่อนขบวนนะคะจากตรงบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาแล้วก็สิ้นสุดการฝึกซ้อมที่วัดอรุณค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะไปชมนะคะต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้มีการเรียกว่าหลายท่านก็ไปปักหลักหาทำเลกันแล้วด้วยนะคะก็ใจเย็นไม่ได้นะถ้าอยากจะชมนะคะมีทางฝั่งธนบุรีก็จะมีบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8แล้วก็มีสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังแล้วก็วัดอรุณค่ะส่วนฝั่งพระนครก็จะมีสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชแล้วก็ท่าช้างค่ะก็ไปกันได้นะคะวันนี้นะคะมีการซ้อมขึ้นค่ะก็ประมาณบ่าย3โมงค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือวันจริงวันที่6พฤศจิกายนเนี่ยก็สามารถที่จะไปชมการเสด็จครั้งนี้ได้นะคะของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งก็ต้องมีการจองกันนิดนึงนะคะก็ลองไปตรวจสอบรายละเอียดได้ทางเพจพระลานก็ได้นะคะก็จะมีรายละเอียดให้คุณผู้ฟังได้ทราบด้วยค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

ะคุณกำลังฟังรายการเทิดเกล้าชาวไทยอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ตรงกับวันที่17กันยายนวันนี้เมื่อในอดีต17กันยายนพ.ศ.2488เป็นวันที่หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกค่ะก็นับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่6ของประเทศไทยนะคะตอนนั้นท่านก็ยังไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดรับราชการเป็นทูตไทยอยู่ที่สหรัฐอเมริกามีชื่อเสียงเพราะว่าเป็นหัวหน้าเสรีไทยสายอเมริกาค่ะการเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านเนี่ยต้องถือว่าสั่งมาจากนอกเลยนะคะเพราะว่าตอนที่จะเข้ามานั้นเนี่ยท่านก็เป็นทูตไทยประจำสหรัฐในราวสิ้นเดือนสิงหาคม2488ก็มีโทรเลขจากนายปรีดีพนมยงค์ผู้สำเร็จราชการก็มีใจความว่าปู่ดำเนินงานเสรีไทยมาด้วยดีขอให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีปู่โทรเลขตอบว่าขอตัวไม่รับเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะไม่มีความรู้ความชำนาญด้านการเมืองข้างบนนี้ค่ะก็เป็นคำบอกเล่าที่หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเขียนในชีวลิขิตค่ะแต่ก็คงจะมีการเจรจากันอีกนะคะท้ายที่สุดท่านก็ยอมที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากนายทวีบุญยเกตค่ะที่อำลาเตรียมพร้อมลาออกจากไปอยู่ที่ลาออกนะคะไปลาออกอยู่แล้วที่กรุงเทพนั่นเองค่ะเมื่อมาเป็นรัฐมนตรีก็ตั้งรัฐบาลในวันที่17เดือนกันยายนนี้นะคะท่านก็บอกว่าท่านขอคนมาร่วมเป็นรัฐมนตรีคนเดียวใช้คำว่าปู่นะคะปู่ขอตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนเดียวได้แก่พระสุทธิอัฏฐนฤมลเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้าพระบาทในหลวงตั้งให้มาเป็นรัฐมนตรีเพื่อจะได้รับทราบกิจการในคณะรัฐมนตรีนำไปกราบบังคมทูลให้ทรงทราบตั้งรัฐบาลแล้วก็นำรัฐบาลไปแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรในการที่ข้าพเจ้าและคณะรัฐมนตรีนี้เข้ามาบริหารราชการในระหว่างที่ประเทศไทยยังอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายย่อมจะทราบอยู่เองว่ารัฐบาลจะต้องมีความรับผิดชอบหนักเพียงใดแต่ถึงกระนั้นก็ดีรัฐบาลก็ขอให้คำมั่นว่าให้คำมั่นต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าจะบริหารราชการฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างดีที่สุดเท่าที่สามารถจะปฏิบัติได้การเมืองภายในของรัฐบาลตอนนั้นนะคะคงไม่หนักหนาอะไรมากแต่การเมืองภายนอกนั้นเนี่ยหากพิเคราะห์ดูแล้วก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่และสำคัญมากเพราะจะต้องเจรจาการเมืองระหว่างประเทศเป็นอันมากเลยนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญการได้ตัวนักกฎหมายอาจารย์เก่าของมหาวิทยาลัยและเป็นอดีตทูตหัวหน้าเสรีไทยสายอเมริกาจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการเลือกสรรคนที่จะมาทำงานในเวลาอันเหมาะสมนั่นเองค่ะนายดิเร

ที่จะตั้งโรงเรียนเพื่อการศึกษาแก่เด็กเชื้อชาติตนได้ทำให้สะดวกที่จีนจะตั้งโรงเรียนขึ้นในประเทศไทยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องโควต้าคนต่างด้าวที่เป็นคนจีนเข้ามาอยู่ในเมืองไทยทางจีนต้องการให้โควต้าสัมพันธ์กับจำนวนพลเมืองของจีนเพราะจีนมีประชากรมากก็ต้องมีโควต้ามากเรื่องกับจีนนี้นะคะถึงกับมีการก่อความวุ่นวายของคนจีนกลุ่มน้อยที่กรุงเทพแต่รัฐบาลก็ควบคุมได้กรณีสำคัญอันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสงครามก็คือสภาในตอนนั้นเนี่ยได้ผ่านพระราชบัญญัติอาทยากรสงครามออกมาในวันที่11ตุลาคม2488ค่ะอีก3วันต่อมานะคะก็มีการปรับคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลาออกจนต้องมีการตั้งคนใหม่แล้วก็ตั้งรัฐมนตรีเพิ่มอีก2คนถัดมาในวันที่15ตุลาคม2488หลังจากเป็นรัฐบาลมาได้ประมาณ1เดือนนายกรัฐมนตรีก็ยุบสภาผู้แทนราษฎรรัฐบาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ได้พิจารณาเห็นว่าสมาชิกสภาผู้แทนชุดปัจจุบันซึ่งได้รับการเลือกตั้งมาตั้งแต่พุทธศักราช2481นั้นเนี่ยมีพระราชบัญญัติขยายกำหนดเวลาให้อยู่ในตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนต่อมาอีก2ครั้งทั้งนี้ค่ะนับเป็นเวลานานเกินควรย่อมเป็นเหตุให้จิตใจแล้วก็ความคิดเห็นของสมาชิกส่วนมากเนี่ยเหินห่างจากเจตนาแล้วก็ความประสงค์อันแท้จริงของราษฎรเมื่อยุบสภาแล้วสภาสมาชิกสภานะคะก็พ้นตำแหน่งรัฐบาลก็พ้นจากตำแหน่งเช่นกันเพียงแต่อยู่รักษาการทำไมเป็นรัฐบาลเดือนเดียวแล้วลาออกเหตุผลจริงๆเนี่ยยังไม่ทราบค่ะแต่ไม่น่าจะเป็นเพราะว่าไม่ชอบการเมืองเพียงอย่างเดียวนะคะนอกจากนี้ค่ะในปีพ.ศ. 2330ผู้แทนของรัฐต่างๆของสหรัฐอเมริกาก็ร่วมลงนามในร่างรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาที่เมืองฟิลาเดลเฟียเมื่อปีพ.ศ. 2403ในรัชกาลที่4มีการออกประกาศพิกัดราคาเงินเหรียญบาทและเงินแปรอันนี้เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะต้องบอกหน่อยว่าวันที่17กันยายนเมื่อปีพ.ศ. 2330อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะคะก็ผู้แทนจากรัฐต่างๆของสหรัฐอเมริกาเนี่ยร่วมลงนามในร่างธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกานี้ฟิลาเดลเฟียก็เมื่อปีพ.ศ. 2403นะคะในรัชกาลที่4มีการออกประกาศพิกัดราคาเงินเหรียญบาทและก็เงินแปรนั่นเองค่ะก็เป็น2เหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในวันที่17กันยายนเหตุการณ์แรกก็เป็นการรับหน้าที่นายกรัฐมนตรีของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนั่นเองนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

คุณกำลังฟังรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์อย่างที่เคยพูดถึงกันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็อยากจะให้ไปชมกันนั่นก็คือการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะซึ่งก็จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะจะมีการจัดแสดงในวันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายนถึงวันพฤหัสบดีที่10ธันวาคมที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะก็เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นมากกว่าการแสดงนาฏศิลป์แต่เป็นการแสดงที่ร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยซึ่งทางสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยได้วางรากทรงวางรากฐานแล้วก็ทางพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ทรงให้ความสำคัญสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่อย่างงดงามจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยนะคะก็นับว่าเป็นโชคดีจริงๆที่คนไทยแล้วก็ประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามแบบนี้นะคะมีการสนับสนุนการแสดงโขนอย่างเอาพระทัยใส่ในทุกมิติด้วยค่ะก็สำหรับการแสดงเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยนะคะโขนรามเกียรติ์ตอนสีดานี้ถ้าจะสรุปเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นไปตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกค่ะก็เป็นช่วงตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาแล้วก็ได้ราชาภิเษกกับพระรามซึ่งก็อวตารเป็นผู้ที่อวตารเป็นพระนารายณ์อวตารมานะคะครั้งเมื่อติดตามพระรามไปผนวดในป่าก็ถูกทศกัณฐ์เนี่ยลักพาตัวไปกรุงลงกาพระรามก็เลยต้องพร้อมพลวานรยกทัพเข้าไปนะคะเพื่อชิงตัวนางสีดากลับมาค่ะซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเห็นว่าจะต้องมีการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยของนางสีดานะคะจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมสำหรับการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาค่ะซึ่งก็บัตรนะคะมีหลายราคา 2,000 1,800 1,800 แล้วก็600บาทแล้วรอบนักเรียนนี่ก็200บาทเท่านั้นนะคะก็ไปสมัครไปจำหน่ายนะคะเปิดจำหน่ายแล้วเนี่ยผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะแล้วก็ www.thaiticketmajor.com สามารถดูรายละเอียดได้นะคะทาง Facebook โขน Performance โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหรือโทรไปที่02-262-3456ค่ะ02-262-3456ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการเทิดเกล้าชาวไทยดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการเทิดเกล้าชาวไทยกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดียวกันนี้เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั่วประเทศทั้ง AM และ FM ค่ะวันนี้ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนาถขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ูตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ูตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ูตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: จะเจอกันในยามรุ่งอรุณนะครับ
1: ครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการเราอยู่เป็นประจำนะครับถ้าหากว่าวันไหนคลื่นที่เคยฟังไม่ชัดเจนก็สามารถที่จะหมุนคลื่นไปยังคลื่นอื่นๆซึ่งก็เป็นเครือข่ายของกองทัพบกเช่นเดียวกันได้อยู่นะครับเพราะว่ามีบางคลื่นนั้นอาจจะปิดตัวไปนะครับส่วนคลื่นเช่นFM ส่วนใหญ่ก็จะยังอยู่ AM ก็ยังมีอีกหลายคลื่นด้วยกันนะครับลองหมุนดูนะครับ
2: ครับเดี๋ยวนี้ก็ถ้าไม่หมุนมันก็จะมีวิทยุแบบดิจิตอลนะ
1: ฮะเป็นตัวเลขใช่
2: ตัวเลขที่ล็อกเนี่ยนะครับ
1: ครับลองกดให้มันแรนดอมก็ได้ให้มันวิ่งหาวิ่งหาคลื่นที่ชัดเจนนะถ้าระบบดิจิตอลเนี่ยถ้าคลื่นไหนชัดเจนมันก็จะหยุดนะหยุดแล้วก็สามารถที่จะฟังได้อย่างชัดเจนแล้วก็ตรงนะครับ
2: ครับ
1: ก็เป็นสื่อที
2: ่สื่อเก่าแก่
1: ยาวนาน
2: ครับ
1: นะอยู่คู่กับสังคมไทยมาเนิ่นนานยาวนานแล้วนะครับถ้าจะนับอายุกันก็คงจะเกือบจะน่าจะประมาณ70ปีผ่านแล้ว70กว่าปีแล้วล่ะนะครับถ้าจะนับตั้งแต่สมัยถ้าเทียบกับช่อง5นะ
2: ครับ
1: ช่อง5เขาก็นับตั้งแต่ปี2501เนี่ยนะปีนี้69ก็เท่ากับ68ปีนะปี69ก็เท่ากับ68ปีวิทยุก่อนหน้านั้นอีกนะวิทยุเนี่ยมาก่อนโทรทัศน
2: ์
1: นะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็เก่าแก่แล้วก็วิทยุในปัจจุบันก็มีการปรับกันค่อนข้างเยอะนะ
1: เยอะเลยครับ
2: เพราะว่าจัดรายการไปด้วยแล้วก็ถ่ายทอดสดทางเพจของสถานีนั้นไปด้วยนะครับผ
1: ู้
2: คนก็จะเห็นหน้าค่าตาของนักจัดรายการ
1: ใช่ครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการดำรงอยู่ของรายการนั้นๆใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: อย่างน้อยก็มีฐานแฟนรายการหรือผู้ฟังรายการนั้นที่อาจจะหันเหไปฟังหรือไปชมทางโลกออนไลน์ก็ยังไปเจอก็ยังพอรักษาได้อยู
2: ่ครับ
1: ใช่ไหมครับเพราะคนเราก็มีตาอยู่สองข้างนี่แหละมีหูอยู่สองข้างนี่แหละนะครับถ้าเกิดว่าตาของเขาหูของเขาเนี่ยไปดูไปฟังสื่ออื่นแล้วเนี่ยก็จะไม่เหลือตาไม่เหลือหูโดยเฉพาะหูเนี่ยจะไม่เหลือมาฟังรายการทางวิทยุเพราะฉะนั้นรายการวิทยุหลายๆรายการก็เลยมีการถ่ายทอดสดนะครับแพร่ภาพสดไปพร้อมๆกับการจัดรายการวิทยุด้วยสามารถที่จะสื่อสารสองทางนะฮะผู้จัดก็สื่อสารถึงผู้ฟังได้ผู้ฟังเองก็สามารถจะสื่อสารกับผู้จัดได้เห็นหน้าเห็นตากัน
2: ครับแล้วก็การทำรายการวิทยุในปัจจุบันนะฮะก็นักจัดก็ต้องมีข้อมูลค่อนข้างแน่นปึกนะ
1: ครับ
2: เข้าสู่ตรงประเด็นเลยไม่อ้อมค้อมกันนะฮะปัจจุบันสังเกตเห็นนะ
1: ใช่ครับแล้วค่อนข้างจะเป็นปัจจุบันหรือเรียลไทม์นะครับสมัยก่อนเนี่ยรายการวิทยุหากจะนำเสนอเรื่องราวใดๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี
2: ้ครับ
1: นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกับข่าวหนังสือพิมพ์ที่เราได้อ่านกันในทุกๆเช้าสมัยก่อนเนี่ยนะล้วนแต่เป็นข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวานหรือวันก่อนๆไม่ใช่ข่าวที่เกิดขึ้นในเช้าวันนั้นแน่
2: ๆครับ
1: ใช่ไหมครับเพราะกว่าจะเข้าสู่กระบวนการในการพิมพ์ก็ใช้เวลา
2: ช่
1: นะครับแล้วก็ส่งอีกหนังสือพิมพ์หลายฉบับก็เลยทำเป็นสองแบบหนังสือพิมพ์รอบบ่ายรอบเช้าอะไรเงี้ยใช่ไหมสมมติว่าเขาต้องการที่จะส่งไปเพื่อที่จะให้ฐานของผู้บริโภคได้อ่านหนังสือพิมพ์พร้อมกับจิบกาแฟยามเช้าในสภากาแฟตามร้านรวงต่างๆในยามเช้าเนี่ย
2: ครับ
1: หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเนี่ยจะต้องตีพิมพ์แล้วจัดส่งแต่ช่วงบ่าย
2: ๆต้องวางแผนการเดินทางนะของคนขับนะ
1: ใช่ครับตั้งแต่บ่าย
2: ขออย่างเดียวรถที่ขนส่งไปอย่าไปพลิกคว่ำเลย
1: ครับใช่ครับสมัยก่อนเนี่ยบางคนคนที่ต่างจังหวัดแล้วไม่มีสตังค่ารถในการเดินทางส่วนใหญ่จะขออาศัยรถส่งหนังสือพิมพ์
2: ครับ
1: นะที่จะต้องวิ่งข้ามจังหวัดอะไรเงี้ยนะแต่สมัยปัจจุบันเขาบอกว่าไม่รับแล้ว
2: ไม่ได้เพื่อความปลอดภัยนะเดี๋ยวไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหต้องรับผิดชอบเยอะเลย
1: ใช่ครับ
2: รับผิดชอบผู้โดยสารที่นั่งโดยสารไปด้วยเนี่ยนะครับบริษัทก็คงจะรับผิดชอบไม่ไหว
1: ใช่ครับนี่สมัยก่อนเป็นเช่นนั้นข่าวก็เลยไม่อัปเดตนักนะครับอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยผมติดตามดูมวยสมมติว่าเขาสายชกนะ
2: ครับ
1: เขาสายชก 4-5 โมงเย็นเนี่ยอาจจะยังพอทันอยู่นะ 4-5 โมงเย็นบางทีเขาก็รอข่าวเดียวข่าวอื่นอาจจะทำหมดแล้วเว้นช่องเอาไว
2: ้รอปิดข่าว
1: รอปิดข่าว
2: ครับ
1: รอปิดข่าวอาจจะคืนนั้นจะต้องทำงานกันเข้มแข็งหน่อยเพราะว่าจะต้องเร่งทำให้เสร็จแล้วก็กลางดึกเขาก็จัดส่งกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยได้อ่านแน่ล่ะนะครับสำหรับข่าวนั้นแต่บางทีต่างจังหวัดอาจจะต้องอาศัยข่าวก่อนหน้านั้นนี่คือเรื่องของสื่อนะฮะเรื่องของสื่อที่แน่นอนครับสื่อมวลชนวิทยุโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการเผยแพร่นะครับเรื่องราวต่างๆทั้งข่าวสารความรู้แล้วก็สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค
2: ครับก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะ
1: เ
2: ดี๋ยวนี้เราอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับวัตถุที่เราถืออยู่เราก็ถาม Google Lens ได้แม้แต่พระเครื่องที่เราอยู่ในมือเนี่ยนะใช้ Google Lens แล้วก็ถ่ายลงไป
1: ครับ
2: แล้วก็ AI มันก็จะประมวลให้ว่าจะเป็นของหลวงพ่ออะไรส่วนใหญ่ก็จะตรงนะแต่อาจจะมีไม่ตรงบ้าง
1: ครับ
2: จะเฉพาะพระที่แบบอาจจะไม่ได้ระบุชื่อไว้แต่วันก่อนผมก็ย้อนไปดูครับคุณตุตีสมัยก่อนก็สื่อสารกันยังไงเวลาจะถามพระที่ตัวเองมีแล้วก็อยากจะรู้เนี่ย
1: ครับ
2: ปรากฏว่านิตยสารฉบับหนึ่งชื่อว่าลานโพนะ
1: ครับลานโพ
2: เก่าแก่ใช่ไหม
1: นะโมลานโพ
2: ก็เปิดไปดูมีคนทางบ้านอยู่คนหนึ่งนะเขาวาดรูปพระขวัญบดีปิดตาที่เขามีเขาวาดเป็นเส้นมาแล้วก็เขียนยันอะไรเงี้ยแล้วส่งไปถามบรรณาธิการลานโพว่านี่คือพระอะไรแท้ไหมผมจะตอบกันยังไงนะ
1: แล้วเขาไม่ได้ถ่าย
2: ถ่ายสมัยก่อนไม่มีฮะสมัยก่อนไม่มีถ่ายยากชาวบ้านถ่ายยากก็วาดเป็นลายเส้น
1: จะไปหากล้องมาถ่าย
2: ดูยากมาก
1: คงจะยากมากหรือได้มาแล้วต้องไปอัดหรือต้องลำบาก
2: ลำบากเขาวาดรูปเลย
1: วาดเลย
2: ขนาดนั้นเลยนะ
1: โอ้เออนี่นะสมัยก่อนอาจจะต้องใจเย็นรอคอยหน่อยนะครับโดยเฉพาะคนที่จะสื่อสารผ่านรายการวิทยุเนี่ยบางคนนู้นแหละครับเขียนจดหมายไปเป็นสัปดาห์2สัปดาห์กว่าที่ดีเจจะได้อ่านออกอากาศ
2: ครับ
1: ก็อดทนรอคอยได้ไม่มีปัญหานะครับทีนี้เรื่องของการสื่อสารในยุคปัจจุบันค่อนข้างเร็วนะครับค่อนข้างเร็วก็มีข้อดีก็คือได้ความรวดเร็วนะครับทันเหตุการณ์อัปเดตข้อเสียก็มีก็คือความด่วนเนี่ยแหละทำให้ขาดความรอบคอบนะครับในการนำเสนอข่าวนะครับอย่างเช่นเวลาที่เกิดเหตุใดๆเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็มักจะมีผู้คนที่ตั้งใจอยากจะนำเสนอเป็นคนแรก
2: ครับ
1: นะครับเพื่อให้คนอื่นๆได้เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับเป็นการแย่งผู้บริโภคอ่ะแย่งผู้ชมกัน
2: ครับ
1: นะครับซึ่งก็อาจจะกลั่นกรองน้อยหรืออาจจะส่งข้อมูลผิดๆไปตรงนี้แหละเป็นข้อจำกัดในยุคปัจจุบันนะครับยังไงก็ตามสื่อที่มาตรฐานนะฮะสื่อที่ก่อนที่จะโพสต์ก่อนที่จะแชร์อะไรออกไปเขาจะตรวจพิสูจน์อักษรตรวจความถูกต้องของข้อมูลมีที่มาที่ไปอ้างอิงไว้ชัดเจนแบบนี้อยู่ได้นาน
2: ครับ
1: ผู้บริโภคเขาก็จะให้ความเชื่อมั่นนะเขาเรียกว่าเชื่อถือสื่อที่เชื่อถือได้
2: น่าเชื่อถือเขาก็เปิดมาดู
1: ใช่
2: ก็ติดตามนะคร
1: ับ แล้วก็กดติดตาม ถ้าเป็นสื่อที่แบบเอ๊มักจะนำเสนอข่าวผิดๆอยู่เรื่อย
2: ๆพลาดบ่อยดูเหมือนว่าจะพลาดบ่อยในไอ้เรื่องข่าวด่วนเนี่ยนะ
1: ใช่ครับพอพลาดบ่อยปั๊บเนี่ยเขาก็มองว่าเรื่องตีเก
2: ้ก็ตีเก้เลยนะเก้มาแต่ไกล
1: ครับมองว่าเป็นสื่อที่ไม่ได้คุณภาพเพราะฉะนั้นนะครับท่านไหนก็ตามที่ทำหน้าที่ซึ่งปัจจุบันนี้คนทั่วไปก็อยู่ในฐานะที่เป็นเหมือนสื่อมวลชนไปด้วยนะ
2: ครับ
1: คนที่เป็นเจ้าของแอคเคาท์นะครับสื่อสังคมออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Facebook เป็นต้นหรือ Instagram นะฮะท่านไหนที่มีผู้ติดตามเยอะๆเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพล
2: ครับเดี๋ยวนี้ก็หลายแพลตฟอร์มนะที่สื
1: ่
2: อมีอิทธิพลนะครับ
1: ใช่ครับ
2: โดยเฉพาะแพลตฟอร์มใหญ่ๆเนี่ยนะครับ
1: ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เคยพระราชทานพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทเอาไว้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะที่เป็นความรู้ความสามารถให้คนอื่นได้ดูได้ฟังได้เห็นได้เรียนรู้ด้วยนะครับพระองค์ตรัสเอาไว้นะครับว่าเป็นสิ่งที่ควรทำนะฮะเป็นสิ่งที่ควรทำไม่ควรจะเก็บงำไว้แต่เพียงผู้เดียวทำไมมีความรู้เรื่องใดๆที่จะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพระราชวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมากเลยในเรื่องของการนำเสนอสิ่งดีๆให้แก่ผู้อื่นหรือแก่สังคมความตอนหนึ่งของพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้ก็คือผู้ใดมีความรู้ใดก็ควรจะแพร่ออกไปให้คนอื่นทราบเพราะว่าการเผยแพร่ความรู้ความสามารถไปให้ผู้อื่นนั้นไม่ได้เสียประโยชน์ใดๆเพราะว่าความรู้และความดีเมื่อเผยแพร่ออกไปยิ่งทวีคูณขึ้นไม่ได้หมดไปจากตัวยิ่งทำดียิ่งทำให้คนอื่นมีความรู้ความรู้ของเราก็ไม่หมดลงไปยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นอันนี้เรียกว่าการสร้างบารมี
2: เราไม่ได้เสียเปรียบนี่นะ
1: ไม่ได้เสียเลย
2: บางคนก็อาจจะคิดคร่าวๆตัวเองว่าโอ้โหเรียนรู้มาทั้งชีวิตจะเผยเคล็ดลับให้คนอื่นได้รู้ได้ยังไง
1: อุตส่าห์ไปร่ำเรียนต่างประเทศ
2: กว่าจะได้มาแต่ละวิชาเงินเสียไปตั้งเท่าไหร่เวลาอีกล่ะ
1: ครับ
2: มาแพร่งปลายได้ไง
1: อุตส่าห์ไปร่ำเรียนครูบาอาจารย์เขาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้
2: ครับ
1: นะฮะมองว่าคนอื่นก็ชุบมือเปิดอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้ายิ่งเผยแพร่ยิ่งรุ่งเรืองยิ่งรุ่งโรจน์สมมติว่าท่านไหนที่มีความรู้จากครูบาอาจารย์แล้วไม่ปิดบังอำพรางนะครับผมนึกถึงพระอัสสชินะหนึ่งในปัญจวัคคีย์เป็นน้องน้อยเล็กสุดนะครับพระอัสสชินะครับถ้ามีพี่ๆอีก4คนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่เรียกว่าปัญจวัคคีย์ก็คือพระโกนธัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะนี่4ท่านท่านอัสสชินี่เป็นน้องน้อยน้องเล็กคนเล็กนะครับที่อยู่ในกลุ่มของปัญจวัคคีย์นักบวช5ท่านเนี่ย
2: ครับ
1: ตอนที่พระสารีบุตรมาถามในขณะที่ยังเป็นคฤหัสถ์นะเป็นอุปติสสมานพนะครับว่าอยากจะขอให้ท่านช่วยเทศอะไรให้ฟังหน่อยท่านก็ถ่อมตัวเลยนะบอกว่าโอ้ยเราเป็นเพียงพระใหม่เพิ่งเข้าสู่พระธรรมวินัยได้ไม่นานนะครับเป็นไปได้ก็อยากจะให้ไปฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเลย
2: ครับ
1: นะครับท่านคือพระองค์คือบรมศาสดาเป็นสุดยอดของครูเลยท่านอุปติสสมานพนี่ก็ขยันขยอบอกขอให้ท่านเทศสักนิดหนึ่งก็ยังดีอยากฟังนะครับท่านก็เมตตาเทศเมตตาแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องว่าสิ่งใดเกิดแต่เหตุสิ่งนั้นก็ดับไปก็เพราะเหตุนะครับอยู่ที่เหตุที่ผลนี่แหละนะครับคือท่านสารีบุตรซึ่งเป็นคนมีปัญญาเลิศอยู่แล้วฟังแค่นั้นก็รู้เก็ทเลยได้ดวงตาเห็นธรรมเลยนะครับเรามีความรู้สึกโอ้โหกระจ่างแจ้งชัดเจนมองเห็นที่มาที่ไปเออจริงๆนะสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นก็เพราะมันมีเหตุถ้าเหตุมันดับไปซะแล้วมันก็ไม่มีสิ่งใดๆเกิดขึ้นได้ก็นำปฏิปต่อเกิดเป็นปัญญาเกิดเป็นดวงประทีปที่สว่างโพล่งและยิ่งศรัทธาในพระพุทธเจ้าเข้าไปอีกว่านี่ขนาดลูกศิษย์นะขนาดพระสาวกนะยังเทศได้จับใจกินใจขนาดนี้พระพุทธเจ้าจะขนาดไหนจึงเป็นเหตุให้ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ในเวลาต่อมาก็ได้บวชเป็นพระเรียกว่าพระสารีบุตรอุตตมปัญญาก็คือมีปัญญาล้ำเลิศนะ
2: ครับนะฮะก็มีต้นทุนเก่าอยู่นะ
1: ใช่ครับ
2: พระสารีบุตรเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ และยิ่งกับไปเจอคนที่พร้อมจะเผยแพร่ไม่ปิดบังอำพรางยิ่งประเทืองยิ่งรุ่งโรจน์ยิ่งชดช่วงนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปหวงวิชาเลยครับ
2: ผมรู้จักเฮียอยู่คนเดียวแต่ตอนนี้แกยังไม่บอกวิชาเดี๋ยวว่างจะไปขออีก อายุ82แล้วว
1: ิชาเกี่ยวกับอะไร
2: วิชาเกี่ยวกับคือแกมีวิชาเกี่ยวกับการทำปลาทะเลเนี่ยในเมนูอะไรก็ต่างๆที่แกทำเนี่ยปลาจะไม่มีกลิ่นคาวเลยทั้งปลาทะเลและปลาน้ำจืดนะ
1: อ๋อครับ
2: แล้วก็รสชาติดีและวิชาก็เป็นวิชาขาหมูขาหมูเคยถามนะเมื่อ20กว่าปีก่อนว่าเฮียใส่อะไรบ้าง
1: ครับ
2: แกบอกไงวะก็ใส่ไมโลไปสิ
1: ก็เลยฮะ
2: โอ้โหแค่นั้นเหรอมันไม่ใช่สิมันต้องมากกว่านั้นสิเขาไม่บอกนะ
1: ต้องมีเคล็ดลับ
2: เดี๋ยวต้องไปสืบต่อจะห่วงไว้ทำไมเนี่ย
1: ครับวันนี้นำบทเพลงเป็นแนวลูกกรุงเก่าๆจะเรียกว่าเป็นเพลงทองเลยนะยุคนั้นถือว่าเป็นเพลงทองเพลงที่เรียกว่าอมตะก็ได้นะครับเป็นที่รู้จักกันนะครับเสียงของคุณธนงศักดิ์นะ
2: ครับ
1: กับบทเพลงที่มีชื่อว่าอยู่เพื่อคอยเธอครับ

0: บทเพลงอยู่เพื่อคอยเธอโดยศิลปินธนงศักดิ
1: ์ครับ
0: ภักดีเทวา
1: ใช่ครับ
0: ครับก็เป็นบทเพลงเก่าๆนะฮะที่หลายคนก็ยังคงจดจำได้นะครับคือคนเราเนี่ยนะครับถ้ามีเป้าหมายเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งการทำสิ่งต่างๆมันก็มีความหมายนะครับเช่นอยู่เพื่อคอยใครสักคนหนึ่งตั้งใจทำงานเพื่อใครสักคนหนึ่งนะมีชีวิตอยู่เพื่อใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็มีขวัญมีกำลังใจที่ดีแต่ถ้าไม่รู้ว่าจะทำไปเพื่ออะไรหรือไม่รู้จะทำไปเพื่อใครเดี๋ยวบางทีก็หมดกำลังใจง่ายๆเลยนะ
1: งั้นชีวิตมันไม่มีเป้านะฮะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นคนที่ไร้เป้า
0: ครับ
1: เหมือนมือปืนเป้าสะอาดนะ
0: ครับ
1: แต่ก็ยังดีมือปืนเป้าสะอาดยังได้บรรจุกระสุนแล้วก็ยิงออกไปเวลาเราไปซ้อม
0: ครับ
1: ไปซ้อมตามสนามเนี่ยนะฮะม
0: ัน
1: จะมีสนามซ้อมใช่มั้ย
0: ครับ
1: บางคนที่เป้าสะอาดเลยได้ฉายาจากเพื่อนเพื่อนล้อทุกวัน
0: ครับ
1: เป้าสะอาด
0: อย่างน้อยก็ได้ไปยืนอยู่แถวๆเป้า นะ
1: ยังได้ลองบ้างนะ
0: ยังได้ลองบ้างนะครับเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ติดตามคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วได้มีโอกาสฟังได้มีโอกาสดูในสิ่งที่ท่านเผยแพร่นะแสดงออกมาเนี่ยถือว่าเราเข้าใกล้เป้าแล้วนะครับดีกว่าปิดหูปิดตาไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมรับฟังอะไรเลยเนี่ยนะครับเท่ากับปิดโอกาสของตัวเองนี่แหละก็จึงบอกว่าคนที่เผยแพร่ความรู้ความสามารถต่างๆให้กับผู้อื่นได้ยิ่งแบบไม่คิดมูลค่าใดๆเลยนะครับเป็นแบบให้เปล่า

0: สายอาหาร
1: สายอาหารจริงๆเป็นสาย DIY ใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับก็เข้าไปดูนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยที่เผยแพร่สิ่งดีๆให้คนอื่นได้นำไปใช้บางทีแก้ไขปัญหาง่ายๆไม่ต้องใช้เงินเป็นพันเป็นหมื่นเลยนะ
0: ครับ
1: บางคนไม่รู้โดยเฉพาะเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์นี่บอกโดนช่างตามอู่นี่แหมฟันหัวแบะเลยว่างนะครับแต่ถ้าพอรู้เคล็ดลับซื้ออะไรเป็นหรือมาซ่อมเองได้บางคนก็ประหยัดไปเยอะเลยครับ
0: ใช่ครับเอาละครับ
1: อีกสักเพลงหนึ่งนะเพลงนี้จากคุณสุเทพวงศ์กำแหงครับรักอย่ารู้คลายครับ

0: บทเพลงรักอย่ารู้คลายครับจากคุณสุเทพวงศ์กำแหงครับ
1: ครับฟังเสียงแบบเย็นๆในยามเช้านี่ก็เพลินได้เหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ครับบทเพลงแต่ละเพลงบางครั้งฟังให้เป็นธรรมฟังให้เป็นปัญญาก็ได้นะครับอย่างเช่นรักอย่ารู้คลายเนี่ยนะครับเรามีความรักมีความเทิดทูนในสิ่งใดๆนะครับรักษาความรักนั้นอย่างมั่นคงเช่นปวงชนชาวไทยก็รักและเทิดทูนสถาบันนะครับได้ติดตามข่าวในพระราชสำนักนะครับหรือเพจต่างๆที่นำเสนอพระราชกรณียกิจในห่วงช่วงเวลาที่ในหลวงและพระราชินีเสด็จเยือนเวียดนาม
1: ครับ
0: นะครับ 14-16 กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คงจะปรับปลื้มชื่นใจนะครับ

0: แล้วก็เห็นว่าการที่ไทยเรามีสัมพันธ์ที่ดีต่อประเทศต่างๆนะครับอย่างเช่นเวียดนามเนี่ยสถาปนาทางการทูตเนี่ยก็50ปีนะครับก็ผูกพันกันมา50ปีแล้วก็เพื่อความผูกพันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มีส่วนเป็นอย่างยิ่งครับ
1: ครับเรื่องเก่าๆบางเรื่องก็ต้องทิ้งไปนะก็เมื่อก่อนยุคที่มีการอาจจะมีปัญหาเรื่องดินแดนรบกันเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ตรงบริเวณไม่ว่าจะเป็นลาวเวียดนามไทยเมียนมาอะไรต่างๆเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันก็มีประวัติศาสตร์ใช่มั้ยฮะบางเรื่องเนี่ยต้องทิ้งไป
0: ครับ
1: แล้วก็เก็บไว้เป็นบทเรียนมาสู่ปัจจุบันกันดีกว่าน
0: ะครับรีเซ็ตกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับนี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้านี้นะครับเผยแพร่นำเสนอเรื่องราวดีๆให้แก่ผู้อื่นได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างบารมีผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: และพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103 Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
0: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

ดีต่อใจด้วยเสียงขลุ่ยนะครับซึ่งเป็นขลุ่ยพิฆาตของพี่หนุ่มมิเตอร์นี่แหละนะครับกับการทำงานในอัลบั้มชุดแรกๆเลยนะครับนิราศรักป่าปูนซึ่งถือได้ว่าเป็นอัลบั้มแจ้งเกิดนะครับในสมัยนู้นแล้วก็มีเพลงดังๆหลายๆเพลงนะครับในสมัยที่พี่หนูเนี่ยทำงานร่วมกับค่ายรถไฟดนตรีนั่นเองนะครับตอนรับแฟนๆเข้าสู่ช่วงเวลาของคนลุกทุ่งนะครับในภาคของ FM 103แล้วก็ในภาคของแอปพลิเคชันด้วยนะครับฟังพร้อมกันตอนนี้ครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามสวัสดีคนตื่นเช้าทุกคนด้วยนะครับ

0: จากเสียงครุยของพี่หนุ่มพี่เตอร์นะครับมาถึงเสียงโบสถ์ที่เอามาแทนเสียงบูดรถไฟของเพลงนี้ทำให้อารมณ์เพลงมันแบบว่ามันไปได้กับเนื้อเพลงจริงๆเลยทีเดียวนะครับนี่คือสถานีน้ำตานะครับในเวอร์ชันของ AV Room ซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งคณะที่เขาเอาเพลงนั้นเพลงนี้มา cover แล้วสุดจริงๆแล้วก็เอามา arrange ใหม่นะครับนะคุณโจ้บางพลีบอกว่านี้ใครเลือกเพลงนอกเพราะกินใจจริงๆต้องยกเครดิตให้ทุกคนเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามฟังอยู่เพราะว่า4เพลงแรกที่เปิดไปถามว่าพี่ท็อปเลือกเองหรือเปล่า no เป็นแฟนของคนลูกทุ่งเลือกมาทั้งนั้นเลยนะครับทั้งเอิ้นขวัญนางจากตาโตชิษณุพงศ์นะครับแล้วก็รวมทั้งมีนางลอยนางลืมด้วยกับเพลงเพราะเลยจากน้องวิรดาวงเทวันนะครับหลายคนตื่นแล้วนะครับเห็นข้อความมาวันนี้เยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาทักทายกันเนาะ
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
2: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: เราที่บายใจเลยครับเมื่อวานนี้เป็นไงครับผลประกอบการมีหลายคนเกร็ดอยู่บางคนก็ชะโยยิ้วกันไปโดยเฉพาะ2ตัว64เมื่อวานนี้แม่เลขทะเบียนดีเจพี่ท็อปด้วยนะเต็มๆเลย
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: ทายคนตื่นเช้าทุกคนเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นป้าแป๋วกาแฟสดนะครับรวมทั้งพี่จินป๊อปเปียนะครับแล้วก็มีแม่จิตด้วยนะครับตื่นเช้าเหมือนเดิมวันนี้ภารกิจไปซื้ออาหารนกหรือเปล่าครับแล้วก็ยังมีคุณณัชยานะครับมีคุณละอองดาวคุณพารินทร์คุณรัศมีจันน้อยนะครับคุณนกชาลิดามาเหมือนเดิมแล้วก็มีป้าตุ๋ยพรกมลนะครับมีป้าเผามีพี่จุกนะครับแล้วก็รวมทั้งพี่นารากันทปราบจากเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีคุณสิริพรพี่บรรจงนะครับสายน้ำก็ตื่นมาแล้วนะคะตื่นมาปั๊บขยี้ตาปุ๊บนะคะลุกมาพิมพ์เสร็จแล้วก็ไปนอนต่อค่ะนะแล้วก็สวัสดีไปยังพี่สุรัตนาด้วยคุณโหน่ง69นะครับจากกระทรวงสาธารณสุขนี่นะครับแล้วก็ยังมีใครเนี่ยมีคุณนิดหน่อยมีพี่เอื้องนะครับแล้วก็ยังมีคุณลัคนา183แล้วก็มีพี่สุจิตราจากสกลนครนะครับคุณธนุวินรถตู้บางปะอินนะครับก็วันนี้ล้อหมุนหรือเปล่าครับไม่ได้ถ่ายรูปมาไม่แน่ใจหรือว่าเพิ่งตื่นแล้วก็มีคุณโจ้บางพลีนะครับที่มาทักทายกันก่อนหน้าแล้วก็รวมทั้งน้องเต็มๆบอกว่าเพลงพร้อมมากๆสวัสดีไปยังน้องนาท่าข้ามด้วยนะครับมาทักทายกันแต่เช้ามืดเหมือนเดิมเลยน่ารักที่สุดพี่จีเป็นไงครับผลประกอบการเห็นบอกว่าโบใช่ไหมคะสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์แห่งความโบอ่ะไม่เป็นไรงวดหน้าอีก15วันรอเอาว่ากันใหม่นะครับนะแม่จิตบอกวันนี้ไปค่ะเตรียมตัวออกจากบ้านและเตรียมตัวออกเดินทางสำหรับการไปซื้ออาหารนกด้วยนะครับนะสายน้ำบอกเมื่อวานเจ็บมากค่ะก็เลยอยากฟังเพลงเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมานะคะต้องแนะนำว่าเป็นเพลงเจ็บซ้ำๆกับคำเดิมๆนะคะน่าจะเหมาะกว่าแล้วก็ยังมีบางซุปด้วยกูดมอร์นิ่งมาสวัสดีคุณศรีสุดาพี่ดำระรวงนะครับพี่นุชราบ11นี่นะครับตื่นเช้ากันทุกคนนะครับแล้วก็มีคุณละเอียดธรรมศรีนะครับแล้วก็มีสาหร่ายยิ้มใส่ด้วยนี่นะครับแล้วก็รวมทั้งพี่กุ้งนะครับจากสระแก้วนะครับแม่อายวันนี้มาค่ะตอนนู่นเลยครับ 4:43 นาทีที่ทิ้งข้อความไว้ก่อนในกลุ่มเหมือนกัน

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับทปนวัฒน์เลขสุนทรกรครับรัฐบาลย้ำหดจุดยืนไทยบนเวทีประนอมไทยกัมพูชาไทยพร้อมพูดคุยหารือแต่ไม่ยอมเสียสิทธิ์สักครู่กับปฏิตามครับ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: โฆษกรัฐบาลไทยสรุปจุดยืนไทยหลังประชุมคณะกรรมการประดมระหว่างไทยกับกัมพูชาครั้งแรกพร้อมพูดคุยหารือแต่ไม่ยอมเสียสิทธิ์ยืนยันเรื่องทะเลไม่เกี่ยวเกาะกูดไทยต้องปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสที่ประเทศสิงคโปร์ย้ำสาระสำคัญจากถ้อยแถลงของนายสีหศักดิ์ วงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสรุป6จุดยืนสำคัญของไทยโดยไทยต้องการสันติภาพแต่สันติภาพต้องไม่แลกกับอธิปไตยเรื่องที่คุยกันครั้งนี้คือเขตทางทะเลไม่ใช่เขตแดนทางบกและไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดไทยยืนยันเขตทางทะเลตามพระบรมราชโองการตรงวันที่18พฤษภาคม2516และปฏิเสธเส้นเขตไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ส่วนข้อกล่าวอ้างของกัมพูชาที่ว่าเมื่อไทยยกเลิก MOU 44แล้วกัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยจุดยืนของไทยนั้นจากการหารือเมื่อมี MOU 44ตลอดระยะเวลา25ปีมีการประชุมอย่างเป็นทางการภายใต้กลไกดังกล่าวเพียง2ครั้งและไม่สามารถสร้างความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมทั้งนี้ไทยเคยเสนอให้ทั้ง2ประเทศกลับมาเจรจาเรื่องเขตทางทะเลโดยตรงดังนั้นไทยไม่ได้ปิดประตูแต่เสนอทางออกและเปิดประตูการเจรจามาโดยตลอดไทยพร้อมพูดคุยบนพื้นฐานของความจริงแต่ความจริงใจต้องเกิดจากทั้ง2ฝ่ายเวทีนี้ไม่ควรมีผู้ชนะหรือผู้แพ้ประเทศไทยต้องไม่เป็นฝ่ายเสียสิทธิ์เป้าหมายของไทยคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืนเพราะไม่ว่ากระบวนการนี้จะจบลงอย่างไรไทยกับกัมพูชายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่อไปจดสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
2: กกต.แจ้งปมมติ4-3ไม่รับเส้นเงินจาก TSI คดีหัวสว.คุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวว่ากกต.มีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคดีการเลือกสว.โดยกกต.ระบุว่าจากการตรวจสอบรายงานการประชุมเมื่อวันที่12มกราคม2569พบว่ามติ4-3เป็นการไม่เห็นด้วยที่จะรับสำเนาเอกสารหลักฐานพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงความเห็นของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามสำนวนคดีพิเศษที่24/2568ขณะนั้นกกต.ยังไม่ได้รับสำนวนการไต่สวนคดีเลือกสว.จากคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องจึงยังไม่ขอรับสำนวนและเอกสารทั้งหมดจากกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมยืนยันว่ารายงานการประชุมไม่ได้มีการกล่าวถึงหรือเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือเส้นเงินของบุคคลใดให้กกต.รับไว้พิจารณานอกจากนี้ตลอดการประชุมพิจารณาสำนวนคดีเลือกสว.รวม11ครั้งไม่มีกรรมการเลือกตั้งท่านใดร้องขอให้นำสำนวนคดีพิเศษที่ 24/2568 มาประกอบการพิจารณาแต่อย่างใดนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางคลื่นสูง 1-2 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
5: ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่จะมีความพอใจในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนที่จะภูมิใจได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่25มีนาคม2515
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.ถปนวัตรเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

ขอเพลงของน้องบ๋อมไม่ต้องคำมาด้วยนะครับขออนุญาตที่จะเลือกเพลงนี้จากเวทีการประกวดของเขานะครับจากใหม่หมดนี่ซึ่งก็มีทั้งไม่ใช่ใหม่หมดนี่ไม่ต้องคำ3วัยนะครับซึ่งเขาก็เป็นแชมป์ของวัยหนุ่มนะครับซึ่งก็จะมีไม่ต้องคำ3วัยมีวัยเด็กแล้วก็วัยผู้ใหญ่ใช่ไหมนะครับหรือว่าวัยแบบสูงวัยไปเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ได้แชมป์กันไปนะครับ3ซีซั่นนะครับที่เขาก็แข่งกันมาแล้วก็ได้แชมป์ไปแต่น้องบ๊อบเนี่ยเรียกได้ว่ามีฐานแฟนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ทำให้โด่งดังนะครับมีซิงเกิลของตัวเองแล้วก็มีงานมีคอนเสิร์ตด้วยนะครับทักทายพี่นิสสุภวรรณจากบุรีรัมย์ด้วยนะครับแล้วก็มีพี่กุ้งฟังอยู่แถวๆสระแก้วด้วยเหมือนกันนะครับในเช้าวันนี้นะแล้วก็ยังมีคุณพิสมัยจากเกาหลีนะครับส่งมาเช้าวันนี้อากาศสบายๆเลยนะครับพระอาทิตย์มาแต่เช้านะครับเช้าวันนี้ทานก๋วยจับยวนกับกาแฟดำนะครับที่เกาหลีวันนี้ไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป18องศาเซลเซียสนะครับเอาละมาถึงการบอกโจทย์การประจำวันนี้นะครับเริ่มกันเลยนะครับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปกับโจทย์ข้อแรกของเราในหมวด ขออภัยวันนี้เสมหะเยอะๆนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละนะครับวันนี้เป็นหมวดดอกไม้ครับโอ้โหเยอะเลยนะครับหมวดดอกไม้มีดอกอะไรบ้างนะวันนี้จะได้ยินทั้งวันถ้าเกิดได้ยินเมื่อไหร่กติกาเดิมนะครับส่งมาบอกคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็กดส่งที่ LINE @DJKLTFM นะครับวันนี้เป็นหมวดดอกไม้

เดี๋ยววันทําบุญบริษัทนะครับ26กันยายนน้องเพชรกฐาวุฒิก็เห็นบอกว่าจะมาร่วมงานด้วยนะครับเมื่อวานนี้พี่ท็อปไปประชุมที่แกรมมี่นะก็จะมีศิลปินอีกหลายๆคนนะครับกําลังเช็คคิวกันอยู่นะครับก็จะมาร่วมแสดงความยินดีกับสตูดิโอใหม่ออฟฟิศใหม่ของกวนลูกทุ่งด้วยนะครับสำหรับในการทำบุญนะครับอันหนึ่งครบรอบ3ปีนะครับอันที่2เราก็ย้ายสตูดิโอกับออฟฟิศเนี่ยมาอยู่ที่ที่เดียวกันเลยนะครับเป็นที่โครงการ Venice The Iris วัชรพลนะครับก็เลยจะได้ทำบุญกันหน่อยเพราะว่าแฟนๆบอกว่าเออเนี่ย3ปีแล้วไม่ได้ทำบุญเลยแต่ก็อย่าลืมนะคือบริษัทกับสตูดิโอมันแยกกันนะครับสตูดิโอก็ส่วนหนึ่งสมัยก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับก็เลยถือโอกาสเลือกงามยามดีนะครับฝากเรียนเชิญตรงนี้เลยนะครับวันที่26กันยายนนี้เลี้ยงเพลนนะครับนะโอเคนะครับพี่แมวบอกว่าวันนี้ตื่นสายค่ะไม่ค่อยสบายเพราะว่าโดนฝนทุกวันเลยนะคะนะเพราะฝนมาหนักๆแต่นี้ต้องวางแผนกันหน่อยนึงเนี่ยอย่างพี่ท็อปเมื่อวานนี้ก็แบบโอ้โหรอดฝนวุดวิดเลยเหมือนกันเพราะว่าช่วงประมาณเย็นๆเพราะดูพยากรณ์อากาศบอกแล้วประมาณสักเดี๋ยว5โมง6โมงเนี่ยฝนจะมาหนักมากๆแล้วก็หนักจริงๆแล้ววันนี้ก็จะเป็นแบบเมื่อวานอีกนะครับดังนั้นวางแผนการเดินทางกลับบ้านให้เร็วขึ้นได้ก็ดีมากๆนะครับไม่ต้องแบบว่าฉลับฉลับหรือว่าใครมีนัดอะไรตอนเย็นๆก็ขยับเลื่อนเวลาขึ้นมานะครับใครมีนัดลูกค้า5โมงเย็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวออกไปก็ต้องเจอฝนอยู่แล้วนะครับก็อาจจะต้องขยับมาช่วงบ่ายอะไรนี้สักหน่อยนึงนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เจอฝนหนักๆแล้วก็ติดฝนอยู่ด้วยกลางทางนะครับนะพี่สุคลอง16สวัสดีด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังพี่หนูพินแล้วก็ยังมีแม่ปี๊ดนะครับแล้วก็น้องเอกก๋วยจับยวนพัทยานะครับเปิดร้านรวงเรียบร้อยแล้วที่นั่นนะครับนะโอเคแล้ววันนี้อย่าลืมนะThe Monitor Game เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นหมวดดอก

0: กุหลาบ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: เพลงเพราะจากแมนมณีวันนะครับและซิงเกิลล่าสุดของเขาอันดับที่5วันนี้ครับสำหรับหัวอกพ่อห้างคนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119โอ้โหขอบอกเลยว่าพรึบมากสำหรับโจทย์ข้อนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าเน้นย้ำไงว่าเดี๋ยวจะมีดอกไม้โผล่มานู่นนี่อะไรเงี้ยนะคนก็ตั้งใจฟังเดี๋ยวจะมาแบบเผลอบ้างเขาบอกเลยว่าจะเผลอจริงๆด้วยนะครับสำหรับในข้อต่อไปข้อนี้เรียกว่าอ่อยให้ก่อนแต่ว่าก็คนก็ส่งมาเยอะมากจริงๆนะครับก็ยินดีด้วยนะครับคนละ1สิทธิ์มีใครบ้างครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือมีพี่จุกนะครับคุณโจมหาชัยมีคุณรณชัยมีคุณยอหญิงโสภาพี่จินปอบเปียมีคุณรัศมีจันน้อยนะครับมีพี่ดำระรวงคุณรัปดีป้าเผาคุณตุ๊กติ๊กนะครับแล้วก็ยังมีพี่นายของเราครับนี่มาเหมือนกันในโจทย์ข้อนี้นะครับป้าแป๋วกาแฟสดนะครับพี่นุชรับ11คุณนกชาลิดาครับพี่หนุพินพี่อ้วนพัฒนาการมีน้องเต็มๆนครปฐมนะครับป้าตุ๋ยพรกมลบังซุปพี่แมวสายน้ำนะครับคุณนัชยาพี่สุคลอง16ก็ทันกับเขาด้วยนะครับรอบนี้นะครับตั้งใจฟังแค่นี้แหละได้เลยนะครับแบบถ้าเกิดว่าฟังบ้างไม่ฟังบ้างเปลี่ยนบ้างเปิดบ้างปิดบ้างบางทีมาตอนไหนตอนที่เราปิดนั่นแหละนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังพี่สุรัตนาก็ได้เหมือนกันอีก1สิทธิ์นะครับพี่จีพี่กุ้งสระแก้วแล้วก็ส่งท้ายด้วยนะคะคนที่มาโลที่สุดนะคะก็คือสายน้ำนั่นเองนะครับได้รับไปคนละ1สิทธิ์นะครับพี่ท็อปก็เอารายชื่อไปใส่ไว้ในกล่องสุ่มเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับยินดีด้วยกับทุกคนเดี๋ยวรอบต่อไปติดตามให้ดีว่าจะเป็นดอกอะไร
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
0: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119

0: กินข้าวได้แล้วนะ
1: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
2: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาทานตะวันเสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์ 2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
2: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์ 2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
4: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
5: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
6: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่งซาวด์เช็ค

0: ความรักก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของความสัมพันธ์นะครับบางครั้งบางทีการขออะไรบางอย่างเป็นครั้งสุดท้ายก็อาจจะออกมาปากมาจากใครคนใดคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าเราก็ไม่ค่อยพูดนะแต่ว่าขอพูดครั้งสุดท้ายกันละกันอยากจะเป็นคำขอแบบนี้งานล่าสุดนะครับจากแกรมมี่อีกเพลงหนึ่งที่น่าสนใจงานจกรุ่งนครพนมครับคำขอสุดท้าย
1: คนลูกทุ่งสาวเช็ค
0: สาวเช็คสาวเช็คแม่ดอกทานตะวันมากันพรึบพรับเลยทีเดียวนะครับยินดีด้วยคนละหนึ่งสิทธิ์ไปเลยครับทั้งคุณยอหญิงโสภามีคุณรัศมีจันน้อยนะครับสายน้ำคุณนรบดีป้าเผาพี่จินปอเปียพี่จุกนะครับพี่ในป้าแป๋วคุณนกชาลิดาพี่ดำระรวงนะครับพี่นุชรับ11อาจารย์ดร.สุริวิภาน้องติมน้าบางซุปนะครับพี่หนูพินน้องนาท่าข้ามพี่แมวไข่มุกคุณรัชยานะครับแล้วก็มีป้าตุ๋ยพรกมลด้วยนะครับพี่กุ้งสระแก้วพี่สุขคลอง16พี่อ้วนพัฒนาการแล้วก็มีพี่สุรัตนาสระยิ้มใสและปิดท้ายด้วยพี่จี้มาคนสุดท้ายก่อนปิดกล่องนะครับเอาชื่อไปใส่ไว้ในกล่องจุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีอีกดอกหนึ่งไม่รู้ว่าจะโผล่ช่วงของเด็กคาสเซ็ตหรือเปล่าต้องรอติดตามในนั้นเกิดว่าใครฟังอยู่บนวิทยุสวิตช์ออนมาต่อเลยครับบนแอปพลิเคชันเพราะว่าในช่วง 7:00 ถึง 7:30 วิทยุเขาจะถ่ายทอดรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะจ๊ะ

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา7นาฬิกากับถะปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับตม.บุกจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะคฤหาสน์หรูย่านบางบอนเป้าหมายหลอกลวงคนญี่ปุ่นสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาลาวลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูย่านซอยเอกชัย112บางบอนเหนือกรุงเทพมหานครหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีมีชาวต่างชาติเข้าออกภายในบ้านหรูเป็นจำนวนมากซึ่งมีพฤติกรรมน่าสงสัยก่อนจะขอศาลอนุมัติออกหมายค้นและจากการตรวจสอบพบว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยมีบอสเป็นชาวจีนเป็นผู้เช่าคฤหาสน์หลังดังกล่าวเช่ามานานกว่า1ปีในอัตราค่าเช่าสูงถึงเดือนละ 900,000 บาทโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15คนเป็นคนไทย1คนส่วนอีก14คนเป็นชาวจีนญี่ปุ่นไต้หวันและเมียนมาโดยผู้ต้องหาทั้ง15คนทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติการโดยมีหน้าที่โทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อโดยมุ่งเป้าหมายไปที่ชาวญี่ปุ่นเป็นหลักส่วนบอสเชื่อว่ายังหลบหนีอยู่ในประเทศขณะนี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังไม่ให้หลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติอย่างไรก็ตามการตรวจค้นครั้งนี้ยังพบของกลางเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินรวมถึงไอซ์และอุปกรณ์เสพยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและผลักดันผู้ต้องหาชาวต่างชาติกลับสู่ประเทศมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุร